0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

on the day อย่ามาฝันกลางวันเว้ยหูเว้ยทางไผ่ทางมันเธอก็อยู่ส่วนเธอฉันก็อยู่ส่วนฉันเรื่องสิเป็นแฟนกันมันเป็นไปบ่ได้

0: the day อย่ามาฝันกลางวันไว้หูไว้อิดทางไผ่ทางมันเธอก็อยู่ส่วนเธอฉันก็อยู่ส่วนฉันเรื่องสิเป็นแฟนกันมันเป็นไปบ่ได้มันเป็นแล้วไปบ่ได
1: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดร่างกฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ปลดล็อกข้าราชการเปิดทางฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดาสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายซึ่งเป็นร่างคณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาเห็นชอบแก้ไขร่วมกันโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายถือเป็นการปฏิรูปกลไกการฟื้นฟูหนี้ครั้งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ SME ไปจนถึงลูกหนี้รายบุคคลข้าราชการพนักงานของรัฐล้มละลายไม่ต้องออกจากงานหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตาคือร่างมาตรา 90/170 วรรค 2ที่วางหลักว่ากรณีลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายอันสืบเนื่องจากการฟื้นฟูฐานะไม่สำเร็จไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหลักการนี้มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฐานะโดยสุจริตแต่ไม่สามารถทำตามแผนได้จนต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายต้องสูญเสียหน้าที่การงานหรือถูกให้พ้นจากราชการไปด้วยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายปัจจุบันที่การเป็นบุคคลล้มละลายมักเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นพนักงานลูกจ้างกรรมาธิการสั่งเร่งจัดทำกฎหมายกลางใน2ปีปิดช่องความลักลั่นในส่วนของข้อสังเกตคณะกรรมาธิการเห็นว่าภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้คณะรัฐมนตรีควรกำชับและเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนซึ่งกำหนดให้การเป็นบุคคลล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้พ้นจากราชการหรือพ้นจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามหลักมาตรฐานตามร่างมาตรา 90/170 วรรค 2ทั้งนี้การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนอกจากต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้วยังต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งตลอดจนความจำเป็นในการรักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชนโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเงินการบริหารทรัพย์สินหรือหน้าที่ที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนตั้งรกราก
9: เฮ้ย ลูกบาศก์ทำไมเธอขนข้าวของมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาเหินหน้าเหลือดีกว่าขาดนะ
10: มาครับพี่ช่วยดีกว่าครับพี่ชื่อเต้ยครับอยู่ปี4ส่วนเนี่ยพี่แก่นปี4เหมือนกันแต่อยู่มา6ปีแล้วล่ะ
11: สวัสดีครับขนของกันมาซะเยอะแยะแบบนี้เนี่ยตั้งใจจะมาฟังรกฟังรากที่นี่กันเลยเหรอครับ
9: อะไรนะคะ
12: ฟังรกฝังรากมีที่มาจากการฝังรกเมื่อเด็กคลอดพ่อแม่จะนำรกไปฝังไว้บริเวณที่กำหนดให้เป็นเรือนหอของลูกเมื่อตั้งครอบครัวซึ่งเหมือนกับตั้งรกรากที่หมายถึงการตั้งหลักแหล่งที่อยู่เพราะแก่นเขาเห็นน้อง2คนขนของเข้าหอพักกันซะเยอะแยะเรากับว่าจะย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี
9: ่อ๋อไหนๆจะย้ายมาอยู่ที่หอนี้ตั้ง4ปีก็เลยต้องขนของที่จำเป็นมาไว้ให้อุ่นใจก่อนค่ะแต่เอพี่แก่นเนี่ยเรียนที่นี่มาตั้ง6ปีหรือว่าตั้งใจจะตั้งรกรากที่มหาวิทยาลัยนี้ซะเลยอะคะ

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: แม้ทุ่ม 7,000 ล้านตั้งโรงงานมันฝรั่งพิงเกิลแห่งแรกในไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมันฝรั่งแผ่นบางโค้งชื่อดังสัญชาติอเมริกาพิงเกิลลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาทเปิดตัวโรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทยพื้นที่ 73,800 ตารางเมตรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนายแกเบรียลเฟอร์นันเดสประธานบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกามาร์ทสเน็กกิ้งเปิดเผยว่าโรงงานดังกล่าวสร้างงานโดยตรงมากกว่า170ตำแหน่งเริ่มดำเนินตั้งแต่ปลายปี2568หลังจากเริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคม2566ปัจจุบันจัดส่งผลิตภัณฑ์พิงเกิลไปประเทศอินเดียฮ่องกงและไต้หวันโรงงานแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนการเติบโตของพิงเกิลในภูมิภาคปัจจุบันเกือบ 50% ของการใช้จ่ายทั้งหมดของโรงงานเป็นการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ภายในประเทศนับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในระยะยาวของมาร์สที่มีต่อประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและส่งออกเชิงกลยุทธ์ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆในภูมิภาคของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการขยายธุรกิจของพิงเกิลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคทั่วภูมิภาคโดยมีแผนเปิดดำเนินการสายการผลิตที่3ในช่วงปลายปี2570เพื่อรองรับบทบาทของโรงงานในระยะยาวในฐานะศูนย์กลางของการผลิตสำหรับตลาดทั้งในและนอกภูมิภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนถูกหรือผิดสิทธิ์ป้องกันตัว
16: พี่ไม้พี่ไม้ดูนั่นสิโจรกำลังกระชากสร้อยของป้าคนนั้นน่ะมันจะต่อยป้าเขาแล้วอ่ะ
17: เฮ้ยหยุดนะเว้ยพี่ครับพี่ครับช่วยผมจับตัวคนร้ายไว้หน่อยมีอะไรเรียกตำรวจที
16: พี่ไม้พี่ไม่กลัวโดนข้อหาทำลายร่างกายเขาเหรอพี
18: ่กรณีแบบคุณไม้นั้นไม่มีความผิดค่ะเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากอันตรายที่เกิดจากการโดนทำร้ายซึ่งเป็นอันตรายใกล้ถึงตัวจึงต้องมีการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะในขณะเดียวกันถ้าหากเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วต้องต่อสู้กับคนร้ายเพื่อปกป้องตนเองหรือปกป้องทรัพย์สินให้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองเช่นเดียวกันค่ะ
19: โอ้ยขอบคุณนะพ่อหนุ่มถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มมาช่วยอ่ะป้าโดนขโมยทองแถมโดนทำร้ายแน่เลย
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: เสี่ยงเพิ่มโอกาสรอดเมื่อเกิดภัยจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ก่อนเกิดภัยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนเรียนรู้หลักปฏิบัติรับมือภัยพิบัติเช่นวิธีอพยพหนีภัยเส้นทางที่ปลอดภัยมันฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยอยู่เสมอเช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศปริมาณน้ำสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติเตรียมพร้อมถุงยางชีพยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นและอย่าลืมจดจำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยนะเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีมีทางรอด
2: ความพยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้กว้างท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพอถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาก้าวงเศษๆก็เราก็มาพบกับรายการสังคมเดียวกันนะครับของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งเราจะมาพบกันในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเศษๆจนถึง10 นาฬิกานะครับทางทรัลวอตตรังหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังครับระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับถึงวันนี้เรามาพบกับท่านผู้กว้างสงครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเพื่อปรับบุปับแก่เม็ดปีเลยแล้วนะครับเดือนกันยายนก็แก่สิ้นเดือนเลยแล้วก็วันนี้รายการสังคมเดียวกันก็ต้องขอบคุณท่านป้อบุตรบรรรวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับถึงวันนี้ก็มีกระผมจะลงไปตรงนะครับแล้วก็คุณแก้วนะครับหรือว่าคุณ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอยู่ป้าไปตรงนะครับเราก็เป็นดีเจจำเป็นอยู่ไล่ไล่อาทิตย์แล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าดีเจลักลิมาตัวไหนเราก็ต้องหวากันไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาแลกเงินเหลืองต้นมาเกี่ยวกับเหลืองของคนปีการนะครับเนื่องจากเราเป็นคนปีการผมเองก็เป็นคนตาบอดนะครับก็ต้องนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนปีการคนตาบอดมาเล่ารู้กันกว้างนะครับเผื่อจะได้รู้เรื่องกันไปนะครับนะก็วันนี้ก็เราก็ยังเรื่องอะไรได้มั่งปะเกียวว
1: ันนี้ก็เป็นวันตำบุญกันนะ
0: ครับวันตำบุญวันพระเดือน10นะหรือว่าแต่แรกหรือวันอายุก็ยังจ่ายอยู่ก็ว่าประเพณีวันจริงเพลสนะครับครับก็ปกติคือมันจะตรงกับวันเรมหนึ่งกรรมเดือนทริปนะครับเป็นวันราชเตยนะครับถึงต่างปากใต้เราจะมีการทำบุญก็เรียกว่าวันรับตายายนะก็รับตายายวันนี้บางคนก็ไปทำบุญต้นปลาจันเจ้าบางคนก็ไปต้นหน้าเตียงนะครับตอนปลาชั้นเตียงหรือว่าปลาชั้นเพลการไล่ทำบุญกันนะครับส่วนมากวันนี้ป่านี้คุณจะไปอยู่กันที่วัดจะมากว่านะป้าแก้วนะกับกาคุณที่ว่าอยู่ต่างบ้านเลยหรือว่ากวางปานแอปปานได้ก็คงจะได้ยินนะกับป้าแก้วไปทำบุญมาวันนี
1: ้ตามไปเวลามันมานี่คน
0: เนี่ยหลังจากนี้เราก็ต้องเดินทางไปทำบุญนะครับเพราะว่าประเพณีนี้นะครับคุณต่างตายเราก็ทำมาเป็นเวลาจานานแล้วนะครับทำจนว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของคุณตายนะครับถึงคุณต่างตายก็ถือว่าเป็นการไปรับตายายแล้วร่วงตายายอีกที่มาวันกับร่วงตายายเราระว่างที่มาวันนี้เราก็ไปทำบุญวันไหนก็ได้นะครับ

0: อันนี้ก็เป็นเต้นมันเป็นสัญลักษณ์เต้นชื่อความหมายของที่ว่าตรงไปให้ตายายก่อนนะครับนุ่มบาก็เปรียบเสมือนเป็นก้องละเล่นก้องละเล่นแต่เด็กลูกบาก็ยิงลูกบาก็เลยปากเกี่ยวนุ่มโจวู้ก็สัญลักษณ์ของเครื่องประดับตุ้มวู้เลยประเด็นนี้ไหมจริงนุ่มปอง
1: นุ่มปอง
0: นุ่มปองนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นแป้เปื่อนน้ำปลาตัวเองไปนู่นไปนี่ล่าก็เต้นเครื่องโป้นคือเสื้อผ้านะครับเครื่องหนุ่มร่มแล้วก็นุ่มเสียนก็เป็นสัญลักษณ์เต้นความสว่างเต้นความสว่างคือเหมือนเตียนนั่นนะนำเปลือยกุฏิต้นบุญต้นกุฏิในผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางคนไปลำบากอยู่บางคนไปเป็นเปรตเป็นไรจนติดก็หวานนะ บางคนก็ก้าววัดก้าวว่าไม่ได้แต่ต้นหมากต้นหมากเลยก็จะไปตั้งหน้าวัดนั่นปะแก้วการจริงเปรตก็จะไปตั้งหน้าวัดอุทิศต้นบุญต้นกุฏิเพื่ออะไรทำประวิตรีที่ว่าไม่มีซ่านไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่จะได้รับต้นบุญต้นกุฏิไปด้วยนั่นเลยการทำบุญเดินทิพย์ก้องคนตายปากอื่นก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเรียกไปคนหลายอย่างกับปากตายวันนี้ก็ผมคิดว่าคงจะมีพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปรับตายายกันมากมายนะครับโดยเฉพาะคนตายเรานี่คงจะสุขครอบครัวก็ว่าได้นะครับไปรับตายายกันเพราะว่าก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อวันที่จะได้วันที่21นะปะเกียวนะทางสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังเราก็ได้เดินทางไปไหว้อะไรการจากไปของสมาชิกของสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังเฉยได้แล้วปะเกียว
1: นายกล้วยจังหวัดนางประลาดค
0: ่
1: ะ
0: กับกระทรวงสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังเราก็ได้ไปวางพวงรีดไหว้อะไรนะครับแล้วก็ได้มอบเอื้อนช่วยเหลือนะครับซึ่งเป็นเรือนทรัพย์บริการของสมาคมนะครับเนื่องจากถ้าว่าสมาชิกได้เสียชีวิตนะครับเราก็จะมีเอื้อนช่วยเหลือให้กับตายาดนะครับจำนวน5,000บาทนะครับหรือว่าถ้าว่าตายาดของสมาชิกนะครับเสียชีวิตถึงอะไรผัวเมีย
1: สามีภรรยา
0: สามีภรรยาลูกเตรียมลูกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตายาดเป็นตายาดนะครับพ่อแม่ได้ปัญญากับเราจะช่วยเหลือ3,000บาทนะครับในการช่วยเหลือของจากสมาคมคุณตาบดจังหวัดสังนะครับหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตั้งสมาคมคุณตาบดจังหวัดสังโลกามีขึ้นช่วยเหลือนะครับถ้าว่าอยู่นอนโรงพยาบาลได้นี่ครับจะมีขึ้นการรายได้นะจากการกัดรายได้ไม่ได้ทำงานแล้วปัจจุบันเราจะช่วยวันละร้องโรยนะครับแต่ว่าไม่คืนร้องพันบาทต่อปีนะครับกระตังต่างสมาชิกต่างสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังเราก็ได้รับกันตัวหน้านะครับแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าเนี่ยจะเนี่ยพยายามของอื่นนี่มากว่านะ เพราะว่าถ้าว่าได้รับเงินนี้ก็ต้องนอนโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเราก็พยายาม
1: อยากกาย
0: อยากเจ็บเราก็ยาตายไม่ต้องไปกล้วยกว่าขึ้นที่ว่าได้มาจากการที่ต้องเจ็บกายได้ป่วยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งไอ้เลยปาเกียวก็ไปอบรมที่ภูเก็ตนะวันนี้ก็เดินทางไปถึงภูเก็ตแล้วจังหวะคุณจันติมาก็ก็อบรมได้รับความรู้กลับมานะครับเผื่อจะได้มาป่วยเปรย์ให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆนะครับก็ช่วงนี้ไปกว้างเปลี่ยนคนนักร้องเปลี่ยนว่าปะเกล
1: ได้ค่ะ
0: เจริญรับกวนครับ

0: ครับช่วงเพลงโปรๆจบไปนะครับการจากรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับถึงฮอกอากาศจากสวทตรังนะครับ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับถึงมีกระป้อมกับกระป้อมจะลงไปตรงกับปลาแก้วหรืออยู่ป่าไปตรงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการหมอเพลงโปรๆให้ท่านผู้กว้างได้รับฟังนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้องคนพิการนะครับเรามาสาวรู้กันกว้างนะครับครับคนอื่นช่วงนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยนะปลาแก้วนะ
1: ค
0: ่ะก็ส่งกำลังใจมายังทุกๆฐานนะครับที่ว่าประสบภัยไอ้เรื่องน้ำท่วมนะครับการไล่จังหวัดนะครับช่วงนี้น้ำท่วมในกรุงเทพตามปากต่างๆนะครับปากเนื้อปากอีสานปากตะวันออกนะครับก็ได้รับผลกระทบกันไล่จังหวัดนะครับก็ต้องกำลังใจมานะครับก็มีความปลอดภัยนะครับทุกๆฐานก็ปลอดภัยจากภัยพิบัติจากทุกน้ำท่วมนะครับสร้างรายการสร้างกลุ่มเดียวกันเราก็มีส่งกำลังใจให้กับคนปีการด้วยนะครับคนปีการก็ถ้าหากว่าประสบภัยต่างๆตามไม่ว่าจะเป็นในไร่หนามต้วมกล้วยไม้หรือว่าว่าตาป้อยลุ่มนะครับต้วนหมากต้นหนามต้วมมันจะมีต่างลุ่มต่างนามปลาแก้วนะก็เป็นกำลังใจนะครับโดยเฉพาะคุณตาบอดเราถ้าว่าพอว่าปารภไปปันนี้แล้วเราต้องมีการเรียนรู้นะปาเกวนะ
1: จ้ะ
0: จินประวัติร้อนมากต่างสมาคมคุณตาบอดเองไปติดใจก็จะอบรมให้กับคุณตาบอดคุณปีการอยู่บ่อยนะครับการที่ว่าปารภไปจากไปต่างๆจะต้องปฏิบัติตัวพื้นตัวเพื่อนให้ช่วยเลือดตัวเองไงปลอดภัยจากภัยนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมเราก็ต้องมีการเตรียมตัวปันปื้ออันนี้เราอย่าเดือนนะเวลาก็ตั้งการไว้ให้เตรียมตัวยกก้องขึ้นถี่ทุ่งเลยเราก็ตำตามเนี่ยประวัติร่วนมาไกลหลวกตัวเที่ยวได้นี่ก็จะต้องเลี้ยวปากเกียวนะ
1: ค
0: ่ะเตือนมาอย่างผู้ที่ว่าจะมาปลอดภัยก็จะเตือนมาหลวงหน้านะครับให้เขาได้เตรียมตัวตั้นนะครับเพื่อที่จะได้อายุยางปลอดภัยจากภัยพิบัติที่จะเกิดบางทีมันเกิดขึ้นจับลันก็ว่าได้นะ
1: มันมันการจ่ายตัวทรัพย์เล่นตัวทรัพย์ได้นี่เราต้องไม่ใช่ว่าเล่เตะนั่งหรือว่าเล่เตะกล้องที่ไม่มีสาระการที่เราจ่ายตัวทรัพย์แต่ละวันเราจะต้องก้าวไปเล่กันว่าขี้โจมุ่งต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรอะไรเราจะได้เตรียมพร้อมตุกตรงเพราะว่าคุณพิการคือมันจะลำบากกว่าคุณปกติ
0: ครับคุณพิการเราถ้าว่าปวมีตัวทรัพย์แล้วเราก็ต้องกล้วยรูเหลืองถือว่าจะเกี่ยวกับตัวเองมั้งนะกล้าไปเล่กล้าไปกว้างคุณตาบอดเราก็กล้าไปกว้างแต่ว่าทรัพย์เขาก็กล้าไปดูแล้วแต่ว่าเล่ไม่ใช่เนี่ย
1: ต้องใจไประบบระบบฟัง
0: ระบบกว้างระบบเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องป่วยต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะเหตุการณ์ที่ว่าจะมาได้ประทบกับเราก็ว่าได้บางทีอุบัติเหตุได้มันก็ถ้ามาเกิดได้โดยแต่ว่าไม่ได้การคิดนะครับป่วยต่างๆบางทีรู้หลวงหน้าก็ได้ไม่รู้หลวงหน้าก็ได้เกณฑ์ตีเรียไม่รู้หลวงหน้าก็เนี่ยเกี่ยวกับเป็นดินไหวได้ปะเนี่ยนะโบสถ์สึนามิได้ร่วมมามันจะมีไอ้ก็เตือนไปนายตันลมได้ก็จะเตือนนายตันน้ำท่วมก็จะเตือนหลวงหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ไปกวางก้าวกวางพยากรณ์อากาศกล้องกรมอุตุเดี๋ยวมั่งนะปะเกียวนะ
1: ไปธรรมชาติตัวนี้มันน่ากลัวมากนะ
0: ครับ
1: ตาตาออกคุณตาดีเต้นเป็นเตเป็นป่าเป็นป่ามันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยแต่คุณตาโบสถ์ก็คือก้าวไปกวางได้เลยระบบเสียงมันจะบอกมันว่าเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้น
0: ครับเนี่ยเหมือนปลาแก้วหวานมันจะบอกลักษณะความรุ่งความต่ำของคลื่นด้วยนะครับว่าคลื่นรุ่งตะกี้เม็ดกี้เม็ดต่างโซเชียลต่างๆเรากล้าไปกว้างได้นะครับเพราะว่าคุณตาบอดร่วนมาตอนนี้กระจายธรรมะปูนกัน เป็นต้นมากนะครับจ่ายสมุดสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนนี้เราจะก้าวไปได้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆจะไม่ว่าต่าง YouTube นะ YouTube ต่าง Facebook ต่าง Messenger ได้สามารถก้าวไปกว้างก้าวไปจ่ายบริการได้เม็ดนี่กับคนตาบอดในยุคมีความสามารถในการจ่ายเฮ็บนะครับก้าวไปไม่ว่าจะเป็นการในไร่ใกล้โก้งได้นะ
1: ค
0: ุณตาบอดตอนนี้เขาก็ทำแอปเผื่อใกล้โก้งขึ้นมาเป็นแอปโก้งตัวเองได้นะครับทำให้ตัวเองมีรายได้ไปด้วยแต่ว่าเราเนี่ยไปก็ไปเคลื่อนๆทำให้เปลือกหนูเบี้ยได้แล้วนะ เดี๋ยวโตกโลกนะครับเราอยากเชื่อได้ไงนะครับบางคนบอกก็ต้องได้มาเชื่อแล้วกดกาปึ้งก็ไปก็ว่าอยากจะว่าอย่ารีบกดลิงก์นะกดลิงก์แต่ว่ามือไวก็ไม่กว่ามาเที่ยงให้ไวแล้วก็ว่าอยากเชื่อง่ายๆอย่าลงเชื่อเร็วๆนะครับอย่ารีบกดอย่ารีบโอนนะเพราะฉะนั้นเราในเมืองเล่นสมาร์ทโฟนได้เรากับปุงระวังตัวเรากันบางทีเราว่าบางคนก็ว่าแล้วมันเอาไรเราบางทีมันไม่เอาไรเราไม่มีไรในบัญชีแต่ว่าดูมันไปตามให้ยืมน้องปลาเกลตามให้เป็นเล่เป็นทิ้นสีลังตกปองตกไรกันมากมายแล้วนะคนแต่ว่าตัวเองไม่มีไรแต่ว่างั้นไปกันมาจนว่าได้เป็นนี่เป็นทิ้นต่างแอปต่างไอ้ได้ก็เรียกมิจฉาชีพตามมันเราก็ระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะคุณตาบอดคุณผีการเรานี่นะครับต้องระมัดระวังให้มากว่าคนปกตินะครับหลังจากลมก็บอกแล้วนะครับว่ากลุ่มโปรบางปอโปรบางในรถมังเจือได้ไงนี่โดยเฉพาะคุณตาบอดเราเล่เม็ดเราบอกคนเหล่าเลยรถมังเจือเราจะเจือได้ไงปลาแก้วอย่างไรเล่น
1: ครับไม่ได้กวางเปล่งนะ
0: กวางเปล่งถ้ากวางเปล่งนะครับจริงนะกวางครับ

0: ครับศาลกำลังติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับถึงก็ต้องขอขอบคุณคุณเจรัตน์อาตรงกรามนะครับหรือว่าคุณมู่นะครับก็เพลงเข้าทู่รายการนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็ต้นหมากเราจะมาให้กำลังใจกันนะ
1: ก็ติดตามมาตลอดเลยคุณมู่นี่อ่ะร่วมมาชมกล้ามนี่
0: ครับผมครับ
1: พอดีอยู่ในเมืองในตับเตียงอยู่ตอนนี้ได้เปิดด่านหนวดอยู
0: ่ครับผมก็ตั้งคนสมาชิกกล้องสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราครับเปิดร้านกันอยู่ไล่ๆร้านในเมืองตรังนะครับคุณมู่หรือว่าคุณใจรัตน์ครับมีร้านเป็นของตัวเองอยู่นะครับร้านนวดชื่อว่าร้านอารมณ์นวดเปือทุกกระปาบนะครับถึงอยู่ซอยโคกมนะครับหน้าโรงปักเมืองตรังนะครับแล้วก็ไล่ๆคนที่ว่าเปิดร้านมีร้าน
1: มีร้านน้องคลิปทุปิจ้างคงจ้างร้านปันทุกนะอยู่ซอยหมู่บ้านตรังเป็นร้านที่บริการดีมากนะ
0: ครับ
1: จ้องคนคือเขาได้แต่งงานกันแล้วตัวนี้ปีการใต้ตาต่างจ้องอายุอย่างน้อยมาก
0: ครับ
1: การบริการลูกค้าการแต่งตัวเสื้อผ้านะผมไม่ว่าในร้านในอุปกรณ์กันคืออยู่ในร้านจะดูดีแล้วน่าจะไปหนวดนะคุ้นๆกะตอนนี้คือก้นตกๆได้กะปวดเมื่อยได้กะไปหนวดได้นะในตับเตียงเรามันมีหลายร้านอยู่ตอนนี
0: ้ไปแจกบริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสบายสบายนะ
1: คงคงโมบิลลี่
0: คงโมบิลลี่โมเยียดก็นะครับอยู่แก่ๆกับอนุในกลางวัดขุดหนองนะ
1: ฮะ
0: แก่ร้านจางห้องนะครับกระเทียนจ่ายบริการได้แล้วก็ร้านบันดาราหนวด
1: บันดาราหนวดทุกกระปาบ
0: กับป้มกับโยดหน้าโรงปลาตามคงเยียนะครับกับลุงกับโยดที่หันโย
1: ก็มีร้านปีเล็กปีเล็กซ้ำปีเล็กด้วยกัน
0: กับป้มเหล็กจำปันกับโยต่างขึ้นโรงบ้านรวมแปดเดิมนั่นนะครับตอนนี้ก็โอ้แต่ว่าหม้อเหล็กใจเป็นหม้ออะไรคนเดียวมานานนิ่นแล้วนะ
1: อยู่มานานแล้วในตัวนั้นคือเต้าอายุในทั้งเราจะรู้เลยว่าร้านเจ๊ปัดแล้วก็ก้าวไปสายมือได้เลยกัน
0: กับป้มแล้วก็
1: ไล่คุ้นแต่ว่าเป็นหม้อหนวดอยู่ตัวนี้ปีเล็กนำโอ้ยอยู่ปลาได้บางวิเศษใช่ไหม
0: ไปเปิดอยู่ที่บ้านของตัวเองอะไรคุณประทีปเป็ดอินนะครับหลักราการนายกสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังก็มาเปิดร้านอยู่ที่บ้านนะครับที่ไอ้ได้บ้านถุงไม้นะครับไอ้นั้นเขามีไอ้ได้มี Google Map ก้าวไปได้ไอ้ได้บ้านถุงไม้หนวด
1: เปื่อทุกกระปา
0: เปื่อทุกกระปาบกองคุณประทีปเป็ดอินนะครับ
1: เลยไปแต่นั้นก็เป็นหม้อกลีนะ
0: หม้อกลีคุณตรงบัดตรงเปียง
1: คุณตรงบัดตรงเปียง
0: ก็เปิดอยู่ที่บ้านกันประวัติบางคนก็ไม่สะดวกที่จะมาเป็นหม้อหนวดที่ในเมืองนะประวัติ
1: ปลาเลี้ยนใช่ไหมปลาเลี้ยนก็มีสมาชิกเราคนหนึ่งกันนะเป็นหม้อผู้ชาย
0: กับจูฮัตเรา
1: เจอคิตตี้ใช่ไหมจีคิตตี้
0: ก็เปิดอยู่ที่อาเล่าซะว่ะ
1: กะบ้านของตัวเองกันกะ
0: ไม่ไปเจ้าอยู
1: ่อ๋อนะ
0: ไปเจ้าบ้านอยู
1: ่แต่บ้านกุ้งจะอยู่บริเวณนั้น
0: อยู่ในควนนี่มันไปเปิดอยู่หลายปีแล้วกันกับที่อาเล่าคุณกิตตินะครับแล้วก็ที่จะมากุ้ม
1: เราที่จะมากุ้มก็มีหม้อปั้นใจชู้แล้วหม้อสายัน
0: กับผมก็เชิญไปแจกบริการได้นะครับคุณตาบอดเราเนี่ยครับมันมีวิชาความรู้ที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังหรือก็สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้ไปเหล่าเรียนนะครับได้ไปรับความรู้ด้านอาชีพมานะครับอาชีพของคนตาบอดการร่วนมาจะเป็นการหนวดไต้นะครับทำให้คนตาบอดมีงานทำมีรายได้นะครับก็ถ้าว่าสมาชิกหรือว่าคนที่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกทีนะครับต้นเจอที่ว่าอยากจะประกอบอาชีพการหนวดเต้ยนะครับก็ตรงก้าวตรง กล่าวมาได้นะครับมาที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังทําไมเป็นสมาชิกที่ก็ถ้ามักเป็นสมาชิกแต่นะ
1: ก็เลยไปจักรัฐของตุ้นกาหนองโอ้ยก็น่าปิดกันได้ตาด้วยก็ยังน้อยๆน้องก็ก็เป็นคนจังหวัดอื่นจริงแต่ว่ามีกิจกรรมน้อยๆน้องหนองโอ้ยจะมาช่วยตลอดนะกับสมาคมตรังนั้น
0: ครับมันเป็นร้านของอดีตนายกชั้นบุญจันทร์หรือว่าอาจารย์ปั้นนะครับก็ตอนนี้ว่าลูกบ้าวก็มาทำรึบโตดโตนะ
1: ก็การบริการก็หนองโอยจะดีมาก้าวไปถึงนาปุจจาก็ปีการใช้ตาจริงแต่ว่าการปุจจาได้น่ารักมากเลยหนองโอยเป็นโม่แต่ว่าปูดโปรมากเลยนะหนองก็เป็นคนจังหวัดอะไรแล้วนะ
0: จังหวัดนครสวรรค์
1: ก็แร่งโปรมากแร่งโปร
0: อ๋อเป็น
1: แร่งตาคือปูดโปรมากเลยหนองโอยนะก็กุ้นมากนะหนองโอยที่หนองโอยได้ช่วยเลือดจะมาก้มมาตลอดไม่ว่ามีกิจกรรมไรนะจะโตหนองโอยจะมาช่วยตลอดเลย
0: อ๋อเป็นโม่ดูกันนะ
1: ก็
0: โม่ดูอะไรไ
1: ปยิปซี
0: ไปยิปซีกาโก้เลยดวงต่างแอบต่างเล่กันนะ
1: อยู่ไกลๆกับทุดาพนกัน
0: ก็อยู่แกรันอาหารร่วนทุดาพนนะครับก็พนึกตึ้งลูกโอ้ยก็นึกตึ้งผีเท้าไม่ได้กันหรอกผีเท้าวันโคนก็ต่างธรรมคมก็ต้องก็ขอบคุณนะครับวันนั้นที่ว่าได้ไปเดินทางไปไว้อะไร
1: นายกลอย
0: า
1: ช่าง
0: นายกลอยาช่างกันนะครับผีเท้าหรือว่าคุณโคนกันยาคือกลายนะครับที่ได้ไปรวมกับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังปีเท่านี้ก็เมื่อก่อนก็ช่วยเหลือคนตาบอดมาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นภรรยาของอดีตนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับคืออาจารย์ปั้นนะครับอดีตโม่หนวดชื่อดังของจังหวัดตรังเรานะครับเมื่อก่อนเคยก็รู้จักกับอาจารย์ปันหรือท่านบุญจันทร์เป็นคนที่วันวัดเก่งนะครับมีความสามารถรุ่งก็เป็นอาจารย์ร่นการนวดนะครับคนตาบอดเรามาที่นวดนวดอยู่ในจังหวัดตรังหรือทุกวันน่าจะเกือบทั้งหมดนะอาจารย์ปันเป็นผู้ร่นไอเองไปนะครับก็ต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็เนี่ยอยากให้คนตาบอดเราเนี่ยครับมีงานทำมีรายได้นะครับก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนตาบอดเราเนี่ยครับไปเรียนเรียนนะครับไปเรียนการนวดหรือว่าไปเรียนการประกอบอาชีพนะครับอาชีพนั่งงานละอาชีพได้บางทีก็ต่างสมาคมเองกับติดใจก็เปิดที่ไหนก็ต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังจะส่งสมาชิกไปเพิ่มปูนความรู้นะครับไปเราเรียนมาเพื่อจะได้กลับมานำความรู้อันเนี่ยกับกลับมาประกอบอาชีพเพื่อที่ได้มีรายได้นะครับมีรายได้แล้วก็อยู่ได้ในทั้งกลุ่มยังมีความทุกข์เหมือนเพื่อนเขานะครับคนเราถ้าว่าไม่มีรายได้ความทุกข์มันก็เกิดหน่อยกันหรือเปล่าแก้วแต่ถ้าว่าเรามีรายได้ถ้าว่าถ้าเรียกว่ามีความทุกข์เพิ่มขึ้นไม่ทุกวันกันแต่ว่าเรามีรายได้มากขึ้นมากขึ้นนะถ้าไม่มีความทุกข์มากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปรบกวนสังคมมากจนเกินไปนะต่างสมาคมเราต่างความว่างไปปัจจุบันว่าเราไม่ต้องปึงป่าสังคมครับมากขึ้นไปกับต่างสมาคมเราก็ร่วมเริ่มจะนับจะนุ่นด้านนี้นะครับกับก็วันนี้รายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็เดินทางมาถึงช่วงทุดตายของรายการแล้วนะกาโก้ไวโพในสารพุกวัง
1: ก็เป็นไปการขับรถขับเรือได้นะไอ้ใกล้ๆระวังกันนะตอนนี้ฝนมันตกอยู่ตลอดเวลาต่างเรือนได้ปานนั้นนะ
0: กับกับรถก็ระมัดระวังนะครับ
1: ต้องใช้หมวกกันน็อกกันได
0: ้กินรัดเข้มขัดนี่แหละไปแต่นั่งกับตะกับรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เข้มมอเตอร์ไซค์ก็ร่วมหมวกกันน็อกแต่นั่งกับผมเองลุงเองนี่ก็ใช้หมวกกันน็อกประจำเพราะว่าเพื่อเกิดอุบัติเหตุมันจะได้จากที่ว่าได้รับความกระทบกระเทือนนักมันกลับไปเบาลงนะจากที่ว่าเราการนักกลายเป็นได้รับแรงกระแ
1: ทกมัน
0: เบาลงเราจะไม่เจ็บปวดหมากเร่งเราก็เนี่ยกับตื้อตามกฎจะโจรได้กลิ่นกรัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนี่ครับไปไหนมาไหนก็ หยุดตื้อวินัยก้องจ่าจอนนะครับอย่ากับปลดเร็วอย่ากับปลดประมาทนะครับให้ปล่อยถึงกันและกันนะครับอย่าเตียวใจโรนอย่าทุ่นเจี้ยวบางทีคนเรารถมาก็ไม่ใจเอ็นนะครับเหยียบหนามจูดไรคุณครับมอเตอร์ไซค์เราก็อย่ากับเร็วๆเจ้าเปื่อนที่จะออกลมได้นะบางทีครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันนะครับปึงป้าถึงกันและกันให้ไปถึงกันและกันเราอย่าเที่ยวกรวดเครื่องกันนะครับเราอยู่ในลูกเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันบางทีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ว่าได้เราอย่าไรๆเราอย่าโกรธอย่าเครื่องกันรายการสร้างความเดียวกันก็ต้องขอบคุณท่านพ่อบุตรบรรทวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆไว้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ควบคุมเสียงนะครับที่ได้เปิดเพลงโปรยท่านผู้กว้างได้รับกว้างนะครับก็อวยพรในทุกๆท่านจงมีแต่ความทุกข์นะครับมีอายุยืนกับทุกๆท่านโดยเฉพาะมีเอิ้นต้องใจกันตลอดไปนะครับก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บกายได้ป่วยนะครับวันนี้รายการสังคมเดียวกันหมดเวลาหมดนะครับกับผมจะลงไปตรงกับป่าแก้วหรือคุณอยู่ป่าไปตรงนะครับกราบลาท่านผู้กว้างไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ไม่เคยนึกอิ่มชอบชิมรสกามเมาม่วงจนลืมรัก
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการผ่านภาคเอกชน3สถาบันในการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง42ฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง42ฉบับตามข้อเสนอของกกร.นั้นครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการออกประกาศอย.เกี่ยวกับการแสดงฉลากสินค้าในรูปแบบ QR Code การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมสปาเพื่อรองรับบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพรูปแบบใหม่และแก้ไขประกาศปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นรายชั่วโมงในธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารโรงแรมโดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกของภูมิภาคซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจำนวน2ฉบับดังนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการนำผ่านในการกำหนดหลักเกณฑ์การผ่านแดนและการถ่ายลำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นลดความล่าช้าภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการช่วยในการขนส่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ร่างกฎหมายการจราจรทางบกเพื่อรองรับการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ประเภทไฮคิวเป็น 4.5 เมตรสำหรับตู้ขนาด40ฟุตตามมาตรฐานสากลเพื่อให้การขนส่งสินค้าต่อเนื่องทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตู้และช่วยในการขนส่งทางถนนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มความต่อเนื่องของระบบขนส่งและลดข้อจำกัดระยะเวลาและต้นทุนด้านโลจิสติกการทำงานได้มีการตั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดในการเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจถือเป็นมาตรฐานใหม่โดยดึงภาคเอกชนร่วมประเมินผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยข้อมูลจากสภาหอการค้าไทยระบุว่าการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในชุดแรกเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำผ่านสินค้าและสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนมักคุเทศเทศ
10: วิชิมาศ9แต้มไปเที่ยวสวนสาธารณะข้างๆบ้านไหมฉันจะเป็นมัคคุเทศให้
11: ทำไมต้องมีมัคคุเทศด้วยล่ะเราไปกันเองไม่ได้หรอ
12: ถ้าไปที่ที่เราไม่เคยไปหรือไม่รู้จักมัคคุเทศก็จะพาไปถูกที่และยังพูดให้ความรู้ด้วย
11: อ๋อก็เขาชื่อมัคคุเทศเขาก็ต้องเทศเก่งสิที่เก่งเหมือนพระเลยใช่ไหม
10: ไม่ใช่มัคคุเทศคำว่าเทศใช้กอไก่การันแต่พระเทศคำว่าเทศใช้นอหนูการันมัคคุเทศคำว่าเทศใช้กอไก่การันหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวส่วนพระเทศคำว่าเทศใช้นอหนูการันหมายถึงสั่งสอน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: แล้วอย่างนี้ในอนาคตถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีเราพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีอาจจะแบบปลดล็อกสู่ขั้นเป็นลูซี่ได้บางคนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ศาสนายังเรายัง
15: จำเป็นไหม
14: เป็นอยู่หรือเปล่า
15: ก็เป็นคำถามที่น่าคิดเน
14: า
15: ะ
14: จิตเขาศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันแต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงมีความเมตตากรุณาตรงนี้มองยังไงครับอาจารย
15: ์อ๋ออันนี้ก็เมื่อก่อนก็มีคนมาถามพี่ AI อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ย AI มันจะไปนิพพานไหม
14: แต่ในทางวิทยาศาสตร
15: ์
14: ก็ดูจะสวนทางกับหลักศาสนาที่ว่าเขาก็พยายามที่จะมีอายุที่ยืนขึ้นไม่อยากตายมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการขัดหลักคำสอนอะไรเยอะเนี่ย
15: นั่นกระแสของโลกเนี่ยมันต้องการความยั่งยืนความมั่นคงแต่พุทธไม่อ่ะทุกอย่างไม่ยั่งยืนไม่จีรังนั่นอะไรที่มันฝืนไตรลักษณ์อ่ะไอ้ทุกอย่างอ่ะมันสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับถ้าเข้าใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลก็เป็นธรรมะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เป็นแค่ตัวหนังสือที่แค่ไว้เสริมอัตตาคนและนี่คือ Science and Tech Movie ครับ
16: This is Thai PBS Podcast
14: ตอนที่ได้ดูครั้งแรกผมดูเพราะว่าอันหนึ่งตัวนักแสดงสก
15: าเลต
14: จอห์นสันนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือชื่อเรื่องสวยพิฆาตผมก็นึกว่าจะเป็นหนังแอคชั่นสุดท้ายแล้วตอนจบที่แบบโอ้พิกฟ้าพิกดินเหมือนกันนะคนละแบบกันอาจารย์นิยามหนังลูซี่กับทางศาสนาเนี่ยนิยามอะไรยังไงแตกต่างกันตรงไหนครับอาจารย
15: ์อันนี้มันก็คงจะเหมือนหนังอีกหลายๆเรื่องนะครับไอ้ที่เวลามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรเงี้ยเอาพูดง่ายๆคือแต่ละศาสนาก็อาจจะโยงเข้าข้างความเชื่อของตัวเองเนาะไม่ว่าจะ The Matrix ก็ดีหรืออีกหลายเรื่องนะครับ Star Wars เองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็ขอมองในมุมมองของพุทธละกันเพราะว่าพี่เนี่ยชำนาญและถนัดในมุมของพุทธเนี่ยตอนที่ดูเนี่ยมันก็แรกๆก็คิดเหมือนไอ้แหละครั้งแรกมันยังไม่รู้เลยมันคือเรื่องอะไรแต่พอดูตัวอย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีหลายจุดเอ้ยน่าสนใจเราจะเห็นว่าก่อนที่จะไปถึงตอนจบของเรื่องอะเนาะตัวนางเอกเนี่ยจะค่อยๆมี พัฒนาการใช่ไหมซึ่งในหนังเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสารเคมีอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็ในหนังก็จะบอกว่ามันจะมีการใช้ศักยภาพของสมองสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยเอาจุดนี้ก่อนมันก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับการฝึกจิตของพุทธเมื่อคุณฝึกจิตสูงขึ้นเท่าไหร่คุณปลดปล่อยพลังมันได้เท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะเริ่มมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างเก็ตไหมซึ่งในหนังเนี่ยมันมีหลายอันเนี่ยซึ่งมันอาจจะคล้ายทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอภิญญาจิตคือจิตที่มีพลังพิเศษ
14: ครับ
15: อันนี้ก็เป็นอันนึงที่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีความคล้ายกับมุมมองของพุทธไม่ว่าจะการเป็นการที่เหมือนเริ่มรู้วาระจิตใช่ไหม
14: ครับ
15: ไอ้จำได้ไหมบอกคนนี้แม่ให้อภัยแล้วคนนี้เดี๋ยวคุณจะเป็นโลกนั้นโลกนี้ซึ่งไอ้พลังแบบเนี้ยในบริบทของพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่อะไรที่ฝึกจิตสูงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องทำนองเนี้ยเข้ามาอยู่พี่เองก็เคยเจอประสบการณ์กับพระที
14: ่
15: เหมือนกับรู้ว่าละจิตเรารู้ว่าป่วยอะไรยังไงอย่างนี้เหมือนกัน
14: อ
15: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเออมันมีความคล้ายกับมุมมองของพุทธ
14: ครับพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างหรือว่าแยกจากกันเลยไหมครับอาจารย์หรือว่ามีความเหมือนกันนะอาจารย
15: ์จริงๆอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เหมือนกับมีการพูดถึงกันมาเยอะมากนะฮะ
14: ครับ
15: ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้ approach ไหนในการมองคือทางวิทยาศาสตร์นี้ก็อาจจะมองว่าศาสนาไม่จำเป็นต้องพูดอันเดียวเนาะก็อาจจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ซะทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาส่วนใหญ่มักจะใช้ความเชื่อนำใช่ไหมแต่ในขณะที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะใช้ความไม่เชื
14: ่อ
15: การตั้งข้อสงสัยเพื่อไปศึกษาพิสูจน์ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในมุมของศาสนาบางทีศาสนาก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่บ้างเช่นมีการทดลองยกตัวอย่างสมมติว่าอย่างพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยมันก็มีการทดลองที่หาหนทางที่จะเป็นหลุดพ้นถ้าจะมองอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าในบางศาสนาก็จะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์อยู่ซึ่งแน่นอนว่าทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่วิการทางวิทยาศาสตร์นะฮะมันก็กลับไปอยู่ที่ว่าเรามองว่าถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการพยายามหาความรู้หรือพยายามหาสัจธรรมหาแฟกใช่ไหมศาสนาเองก็เช่นนั้นคือศาสนาก็พยายามที่จะหาแฟกต
14: ์
15: แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเน้นไปที่โลกของวัตถุอะตอมเป็นยังไงควาร์กเป็นยังไงจักรวาลเป็นยังไงแต่ของศาสนาเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะใช้คำว่าที่ใช้กันบ่อยมากคือวิทยาศาสตร์ทางใจคือเรากำลังพยายามพิสูจน์เรื่องของนามธรรมฉะนั้นมันก็อาจจะมีส่วนที่โอเวอร์แลปกันประมาณหนึ่งเพราะว่าหลายศาสนาเนี่ยมันก็ไปแตะส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเมตาฟิสิกส์ก็คือความจริงชั้นสูง
14: ครับ
15: ซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่เกือบทุกศาสนาเลยนะเรื่องจักรวาลมาอย่างไรถูกไหมอันเนี้ยก็มีหลายเรื่องที่เราก็อาจจะเคยพูดกันหลายจุดว่าบางศาสนาพูดเรื่องจักรวาลไว้บางศาสนาพูดเรื่องอะตอมบางศาสนาพูดเรื่องการกำเนิดมนุษย์นั่นนู่นนี่ฉะนั้นจริงแล้วผมก็คิดว่ามันก็มีเส้นที่บรรจบกันอยู่ประมาณนึงกันจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ดูเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเช่นจริงๆอ่ะยกตัวอย่างอย่างประสาทหูของเราเนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องแฮร์เซลนะครับซึ่งอันเนี้ยในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็พูดถึงว่าในช่องหูของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ในประเทศที่มีสันฐานดังวงแหวนในคัมภีร์ว่าอย่างนั้นภายในมีขนละเอียดงอกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปัจจุบันไอ้ขนที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปทางแพทย์เนี่ยเรียกว่าแฮร์เซลมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขยายถึง1,000 เท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันก็มีปรากฏอยู่ในความเชื่อของศาสนาต่างๆพอสมควรนะครับฉะนั้นความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์ของสตีเวนฮอว์กิงคือโรเจอร์เพนโรส
14: ครับ
15: เขาก็มาพูดเรื่องทฤษฎีจักรวาลใหม่เขาบอกว่าจักรวาลใหม่เดิมเนี่ยเราคุยกันว่ามันเป็นบิ๊กแบงใช่ไหม
14: ครับ
15: เพนโรสเนี่ยมีความเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยมันอาจจะเป็นวงจรมีวัฏจักรมีไซเคิลของมันก
14: ็
15: คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าจักรวาลมันจะมีรอบของการทำลายล้างทำลายล้างเสร็จเริ่มก่อตัวใหม่แล้วก็เจริญถึงขีดสุดแล้วก็ทำลายล้างอีก อย่างนี้เป็นต้น
14: การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมครับท่าทางพระพุทธศาสนาให้ข้อมูลไว้อย่างเงี้ยอาจารย์
15: คือมันอาจจะมีแพทเทิร์นเหมือนเดิมฟอร์แมตคล้ายๆเดิมแต่มันไม่วันอะไรเหมือนเดิมอยู่แล้วไอ
14: ้
15: ของทุกอย่างอ่ะมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นของใหม่ตลอดเวลานะแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะมีจุดที่มันซ้ำบ้างอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นแผนที่ของโครงสร้างของมันเนี่ยในทางพุทธเนี่ยค่อนข้างจะมองว่ามันจะนิ่งแบบนี้ประมาณนั้น
14: ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างนึงในตัวลูซี่จิตเขาแสภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันแต่จะส่วนทางของความเป็นศาสนาพุทธนิดนึงเพราะว่าแต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงมีความเมตตากรุณาตรงนี้มองยังไงครับอาจารย
15: ์อ๋อ อันนี้ก็ด้วยความที่อย่างว่านะมันก็มีความเป็นแอคชั่นนะ
17: ค
15: ือถ้าเป็นไปตามของพุทธล้วนๆเนี่ยถ้าจิตมันพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการผิดศีลเนาะแต่ในเรื่องเนี่ยนางเอกก็ยังมีการฆ่ามีการอะไรอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการตีความฉะนั้นหนังเนี่ยถ้าจะเอาอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นการทำสารคดีศาสนาไปนะครับแต่ว่าอันนึงที่เมื่อกี้ไอ้พูดแล้วพี่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือการบอกว่ายิ่งศักยภาพสูงความเป็นมนุษย์มันลดลงอ่ะจริงๆมันก็ถูกนะแต่ความเป็นมนุษย์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วจะไปทำร้ายใครอะไรก็ได้แต่ว่าความเป็นมนุษย์หมายความว่าอัตราตัวตนมันจะค่อยๆหายไงถ้าไอ้ดูตอนสุดท้ายของเรื่องนี้เราจะสปอยไปจุดนั้นเลยไหม
17: สปอยได้เลยครับ
15: ตอนที่โรซี่หายตัวไปเลยจำได้ปะ
17: ฟึบไปเลยนะ
15: นั่นแหละคือมันคือคอนเซปต์สุญญตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนซึ่งแปลว่าอะไรมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดซึ่งในมุมมองของพี่คิดว่าหนังลูซี่เนี่ยค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซนเรื่องการฝึกจิตเรื่องสุญญตาเรื่องการไม่มีตัวตนไร้ตัวตนซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นหลักธรรมของศาสนาโดยทั่วไปอยู่แล
17: ้
15: วแต่ของเซนเนี่ยจะเน้นตรงนี้เยอะพอสมควรงั้นตอนสุดท้ายบางคนอาจจะดูแล้วเวอร์นะว่าลูซี่หายไปไหนเลยก็ตามจริงเขาไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับตอนที่ท่านติ๊ดนะชันอันนี้แนะนำอีกเรื่องที่ไอ้จะทำนะเรื่อง Walk With Me มีคนถามท่านติ๊ดนะชันว่าเขาเลี้ยงหมาแล้วหมาเขาตายแล้วเขาก็เสียใจมากเขาก็ถามท่านติ๊ดนะชันว่าเขาจะอยู่กับความรู้สึกอย่างเงี้ยยังไงดีในตอนที่สนทนาธรรมก็มีถ้วยชามีน้ำชาอยู่ท่านติ๊ดนะชันก็บอกว่าหมาของเด็กคนนี้ก็เหมือนกับน้ำชาในแก้วนี้แหละก่อนที่จะมาเป็นน้ำชามันคืออะไรมันก็คือเมฆคือน้ำคือฝนอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นสุนัขของเธอก็เหมือนกันมันแค่แปรเปลี่ยนสภาพแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนมันยังอยู่ในไซเคิลนี้แหละเช่นเดียวกันอย่างตอนที่ลูซี่จบคือตัวตนเขาหายเห็นไหมความเป็นมนุษย์หายอัตตาหายกลายเป็นสุญญตากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งกลายเป็นลูซี่อยู่ทุกจุดอะ
17: ที่ลูซี่บอกในเรื่องว่า I am everywhere เนี่ยจะเปรียบเทียบกับการนิพพานหรือว่าการดับศูนย
15: ์
17: ไปเลยไหมครับอาจารย
15: ์คืออย่างนี้ไอ้ตอนที่ลูซี่วาร์ปไปใช่ไหมแล้วหายไปอันนี้มันตรงกับสุญญตาเนาะแต่ว่าอย่างที่เราดูในหนังอะ่ะเขาก็จะพูดอีกประโยคนึงว่า I am everywhere ก็คือกูอยู่ทุกที่นี่แหละคอนเซปต์นั้นเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่ามันคล้ายวิธีคิดแบบเซนก็คือทั้งจักรวาล นั้นจริงๆแล้วเป็นหนึ่งเดียวกัน มันไม่มีเรามีเขาอยู่ตรงไหนคือทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นความจริง ultimate truth อะ่ะก็คือสูงสุดก็คือพี่กับไอซ์หรือเก้าอี้ตัวนี้สายลมแสงแดดทุก

0: มันก็เป็นความจริงหรือพรหมมันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้มันจะมีความทับซ้อนกันอยู่ถึงบอกว่าเรามองภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย approach แบบไหน
1: ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยู่ทุกที่นะฉันเดินไปหาฉันตรงไหนก็ได้ไม่ได้แบบนั้น
0: มันก็จะไม่บอกอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงอย่างคำว่าพุทธะหรือตัวรู้อะบางสำนักก็มองว่าตัวรู้พุทธะความเป็นพุทธะมันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะเข้าถึงมันหรือเปล่า
1: ครับลูซี่นี่เข้าข่ายกับความเป็นพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับ
0: คงไม่ถึงขนาดนั้นนะมันมองว่ามันเป็นแค่คุณสมบัติถ้าพระเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผู้สร้างเฟิร์สคอร์สตอนที่ลูซี่ระลึกมันก็ไม่มีพระเจ้าเข้าไปอยู่ในกลไกนั้นนะมันเป็นเรื่องของ
1: แต่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะไร
0: ใช่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการอะไรเงี้ยก็คือลูซี่ก็อาจจะเป็นผู้รู้แจ้งคนหนึ่งมากกว่า
1: ครับตัวผลักดันให้ลูซี่มีพลังเพิ่มขึ้นก็คือสารเคมีนะในหนังถ้าจะเทียบกับพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองอันนี้ท่านมีแรงผลักดันอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือในหนังมันเป็นเรื่องสารเคมีเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ในชีวิตจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเองหรือพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีความทุกข์เป็นตัวผลักดันนั่นแหละการที่เจอความทุกข์มากๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตเนี่ยมันได้เรียนรู้นะฮะนั้นในมุมของศาสนาเนี่ยทุกมาปัญญาเกิดใช่ไหมแล้วก็พอปัญญามันเกิดแต่ละขั้นเนี่ยไอ้ก็จะเห็นว่าลูซี่เองก็คล้ายๆอย่างนั้นมันจะมีจุดหนึ่งที่ถ้าไอ้จำได้อะอันแรกก็แค่เหมือนรู้วาระจิตรู้นั่นรู้นี่ใช่ไหมตอนหลังเริ่มมีโทรจิตเหมือนมีอภิญญาตาทิพย์ผูทิพย์เห็นไหมเนี่ยมันคล้ายๆกับมุมมองของพุทธก็คืออยู่ตรงคนนั้นอยู่ตรงนี้ก็รู้เสียงรับรู้สรรพสิ่งทุกหลายเห็นคลื่นความถี่ไอ้นึกออกไห
1: ม
0: ที่บอกโอ้เห็นคลื่นมือถือเห็นคลื่นคนเนี่ยคนที่มีพลังจิตสูงๆเนี่ยบางทีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะเขาจะเริ่มไม่เห็นคนเป็นคนนะแต่เห็นเป็นก้อนของพลังงาน อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตอนท้ายๆเขาก็จะเริ่มย้อนถอยหลังจำได้ไหมที่โหย้อนเป็นไดโนเสาร์แล้วก็ไปเจอลูซี่ซึ่งก็คือต้นกำเนิดมนุษย์อันเนี้ยมันก็วิธีคิดมันคล้ายๆกับเรื่องญาณระลึกชาติของพระพุทธเจ้าว่าที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกชาติซึ่งไอการระลึกเห็นไหมแต่ละอันเนี่ยคือมันเป็นวงจรของทุกข์ทั้งนั้นเลยและไอการระลึกชาติเนี่ยมันไม่ใช่ลึกเอาโก้ระลึกเอาเท่นะแต่มันเอาระลึกเพื่อไปหาสาเหตุแห่งทุกข์ว่าทำไมเราถึงต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มาเจอก็เพราะว่าเรามีความเกิดก็คือมาจากลิงที่ชื่อลูซี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือการพูดง่ายๆมันก็เหมือนคล้ายๆอริยสัจอะไปสาวหาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยและสุดท้ายการที่จะหายไปดับทุกข์ก็เลยคุณต้องนิพพานคุณต้องสลายตัวตน
1: อ
0: ย่างเนี้ยนั้นฉะนั้นพี่ว่ามันก็มีความคล้ายนะเพียงแต่ว่าในหนังเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมจะให้นางเอกนั่งสมาธิมันก็จะดูเป็นศาสนานั้นไอสารพวกเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการสารทางจิตใจสารทางสมองหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางสายที่เขามองว่าการใช้สิ่งเสพติดบางประเภทเช่นเห็ดเมาอะไรเงี้ยก็ทำให้คนบรรลุตัวตนรู้นิพพานได้อะไรอย่างงี้ก็มีสายแบบนี้ไอ้ก็อาจจะเคยได้ยินดาราหลายคนก็ไปแล้วก็เชื่อว่าการใช้สารพวกเนี้ยมันจะทำให้เกิดการรู้แจ้งอะไรบางอย่างพี่ว่ามันก็อาจจะมีไอเดียมาจากสิ่งนี้ด้วยก็ได
1: ้ถ้าจะมองเขาอาจจะให้ข้อสังเกตว่าอาการไปใช้ยาพวกเนี้ยอาจจะทำให้เกิดการเพ้อถึงขนาดหลุดโลกไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ตีความอย่างนั้นได้เหมือนกันป่ะครับ
0: ก็อาจจะได้แต่ว่าก็คือก็อย่างที่บอกคนเราอะเชื่ออะไรอะพอมันมองเรื่องนี้มันก็ลากเข้าความเชื่อตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าจะมองว่ามันเป็นแค่ความเพ้อก็คงไม่ใช่เพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันก็มีฉากหลายอย่างที่มันผสมระหว่างพลังจิตกับโลกแห่งความเป็นจริงนึกออกไหมมันก็คล้ายเดอะแมทริกเหมือนกันตอนที่นีโอหยุดกระสุนนะลูซี่ก็หยุดกระสุนเหมือนกันใช่ปะฉะนั้นมันก็คงไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องเพ้อซะทีเดียวเพราะว่าในหนังเนี่ยมันก็พยายามคอนเนคระหว่างมิติทางจิตกับมิติของโลกแห่งความเป็นจริ ง
1: ตัวลูซี่ก็ดูยังดูมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
0: ใช่ไม่ได้เพ้อไม่ได้เมาอะไร
1: ครับอาจารย์พูดถึงการระลึกชาติการระลึกชาติกับการย้อนเวลาเดินทางข้ามเวลามีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไง
0: อ๋ออันนี้ก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในทางพุทธเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันมียานที่เรียกว่ายานระลึกชาติเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะกับยานอีกอันนึงที่เป็นเรื่องการรู้อดีตอนาคตอดีตเนี่ยภาษาบาลีจะเรียกว่าอตีตังสยานยานที่สามารถรู้อดีตได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยานที่รู้อนาคตเนี่ยเขาเรียกอนาคตังสยานซึ่งอันเนี้ยมันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะว่ามันคือการรู้จากปัจจุบันไปข้างหน้ากับถอยหลังหรือจริงๆมันคือการย้อนเวลาหรือสามารถซ้อนเหลื่อมอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างยากที่จะตีความเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยไอ้เรื่องการย้อนเวลาเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเ ื่อนไหว
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีวัน

0: ย้อนกลับไปเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าในอีกความเชื่อหนึ่งอะเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยบางครั้งเนี่ยมิติของเวลามันอาจจะเป็นการขยับขยื่นของจักรวาลคู่ขนานอยู่ก็ได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้พี่ว่ามันก็คงพูดยากเหมือนกันอันนี้เกินภูม
1: ิแต่พระพุทธเจ้าก็มีทรงให้ความรู้ในเรื่องนี้ในพระไตรปิฎก
0: มีก็อย่างที่บอกอะก็คือหนึ่งมันมีการญาณระลึกชาติอันนี้ก็เรียกว่าอติตังสยามก็ญาณที่รู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรแต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเขาเรียกไรย้อนเวลาหรือข้ามเวลาไปแบบ back to the future อย่างเงี้ยอะไรหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างพูดยากเพราะว่ามิติเวลาเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์เองมันก็มีความมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องการเดินทางของแสงความเร็วอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็จะไปสัมพันธ์อย่างเงี้ยในภพภูมิเนี่ยม
1: ุ
0: มมองของพุทธเนี่ยเวลาในแต่ละภพภูมิมันก็ไม่เท่ากันอีก อย่างเช่นเขาบอกเทวดาชั้นดาวดึงร้อยปีมนุษย์เท่ากับ1วันของเขานั่นก็แปลว่าอะไรนั่นก็ความเร็วแสงในแต่ละภพภูมิมันไม่เท่ากันนั่นเรื่องเวลานี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอธิบายยาก
1: เรื่องของจักรวาลและสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจารย์ก็น่าจะพูดมาหลายที่
0: ใช่
1: ทางพระพุทธเจ้าทางศาสนานี้ให้ความรู้ในเชิงให้ความรู้หรือว่าเชิงความเชื่อครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยังถกเถียงกันนะบางคนก็มองว่ามันก็อยู่ในโลกเรานี่แหละแต่คนละมิติบางคนก็มองว่าไม่อ่ะมันอยู่ในสเปซอย่างนี้แหละอย่างเช่นอาจจะอยู่ในดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งจักรวงจักรวาลอันนี้ก็อย่างเอาเข้าจริงมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าพุทธก็เรียกว่าอจินไตย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่พวกเราคิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าคิดเอาจะถึงผึ่งความเป็นบ้าได้คืออะไรที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจริงๆมันจะตบมาที่ธรรมะหมดนะไม่ว่าท่านจะพูดเรื่องจักรวาลมนุษย์ต่างดาวอะตอมอะไรพวกนี้มันจะตบกลับมาที่หลักธรรมเสม
1: อ
0: ทีนี้เวลาพวกเราอ่านเนี่ยเราจะไปโฟกัสแต่เรื่องราวตรงนั้นใช่ไหมแต่ไม่ได้ดูว่าแมสเซจเรื่องธรรมะที่พระเจ้าต้องการพูดอ
1: ่
0: ะคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเรื่องจักรวาลเนี่ยหรือว่าเรื่องซูเปอร์โนวาการระเบิดของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าก็พูดไว้แต่พระเจ้าตบมาที่ธรรมะว่าขนาดพระอาทิตย์ที่มันดูยิ่งใหญ่ดูมีความเป็นนิรันดร์เนี่ยวันนึงมันก็ต้องถึงการระเบิด
1: โอ้ท่านทรงทราบถึงขนาด
0: ใช่ๆพูดในพระสูตรที่ชื่อว่าสุริยสูตรสูตรแห่งพระอาทิตย์เลยก่อนที่มันจะเกิดซูเปอร์โนวาเนี่ยมันต้องใหญ่ 5-7 เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วอย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยกี่พันล้านปีก็ไม่ทราบแหละ มันจะขยายจนดาวพุธเนี่ยถูกกลืนดาวศุกร์ถูกกลืนแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้โลกมากโลกเนี่ยจะกลับกลายเป็นกลุ่มก๊าซเหมือนสมัยเกิดบิ๊กแบงใหม
1: ่
0: ซึ่งในพระไตรปิฎกก็พูดชัดเลยว่าพอพระอาทิตย์ใหญ่เป็น6เท่าเนี่ยท่านบอกว่าแผ่นดินโลกเนี่ยมันจะกลายเป็นกลุ่มควันเหมือนเราหุงข้าวจนข้าวสุกแล้วจะมีไอเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันสอดคล้องกันมากแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่พี่จะบอกไอ้ก็คือพอเราอ่านนี้เราก็โอ้โห amazing ใช่ไห
1: ม
0: แต่มันจบตรงที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยขนาดดวงอาทิตย์เนี่ยวันนึงก็ยังต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนับภาษาอะไรกับพวกเราถ้าจะตบอย่างนี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่ตลอดมันไม่มีอะไรพ้นกฎไตรลักษณ์เช่นเดียวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็ทำนองเดียวกันพระเจ้าก็พูดไว้ว่าแต่ละจักรวาลเนี่ยจะมีมนุษย์กี่เผ่าพันธุ์นั่นนู่นนี่แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการนำเสนอก็คือเฮ้ยมนุษย์น่ะเชิงชมพูทวีปเนี่ยมันดีกว่ามนุษย์โลกอื่นนะ ตรงที่อะไรตรงที่เวลามันทำบุญมันก็ทำได้สุด
1: ๆ
0: เวลาทำชั่วมันก็ชั่วได้สุด
1: ๆ
0: ฉะนั้นจงภูมิใจในอัตภาพที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เร่งทำความเพียรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะอึ้งทึ่งเสียวกับโอ้โหมีมนุษย์ต่างดาวนั่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่อุบายในการแสดงธรรม
1: แต่ก็มีความล้ำลึกมีความล้ำสมัยในยุคนั้นนะ
0: โอ้ก็ถือว่าล้ำมาก
1: ครับ
0: เหมือนกระทั่งเรื่องอะตอมที่พระเจ้าเรียกว่าปรมาณูเนี่ยพี่เคยพูดในหลายรายการเนาะไอ้ก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์เขามาคำนวณให้นะเขาก็บอกเนี่ยถ้าเทียบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็คือมันใกล้กับอะตอมของไฮโดรเจนมากอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคาดกันไม่กี่เป็นหน่วยอังสตรอมอะไรของเขานะเราก็ไม่ได้มีความรู้ฟิสิกส์ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกดีใจนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาไปคำนวณมันใกล้เคียงกันแต่นั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าพูดเพื่ออะไรอะตอมก็เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวตนนะย่อยตัวคุณไปในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นแค่ปรมาณูที่มารวมกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาก็จริงตอนนี้เรายังไม่ได้พบมนุษย์ต่างดาวจริงจังเนาะเราอาจจะพบสักอย่างอะ
1: UAP
0: UFO ซึ่งมันยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่ามันเป็นเทคโนโลยีจากมนุษย์ต่างดาว
1: ครับ
0: แต่มันยังดีไฟไม่ได้ใช่ไหมซึ่งหลายอันเนี่ยซึ่งเราถ้าเราดูจากเพนทากอนที่ฉายภาพออกมาเนี่ยบางอย่างมันก็เกินวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนาะแต่มันก็มีความเชื่ออีกกระแสนึงนะไอ้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละ ที่อาจจะอยู่ในยุคแอตแลนติสที่มันล่มสลายไปแล้วมีฐานทัพอยู่ในมหาสมุทรอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งเนาะอีกไอเดียหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นพวกเรานี่แหละในอนาคตที่ย้อนมา
1: อ
0: ันนี้มันก็จะไปคุยกันเรื่องการย้อนเวลาก็ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะไม่มีใครรู้หรอกฉะนั้นเอาอย่างนี้ถ้าในแง่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยในพระไตรปิฎกซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันมาบ้างแล้วว่าพระเจ้าก็บอกชัดเจนว่าในแต่ละกาแล็กซี่เนี่ยมันมีมนุษย์โลกเนี่ยอีกหลายโลกไม่ใช่มีแค่โลกเราโลกเดียว
1: เป็นมนุษย์โลกไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวด้วยมนุษย์โลกที่แบบเป็นโลกเรา
0: เป็นมนุษย์เป็นสปีชีส์มนุษย์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่เทวดา
1: ครับ
0: ฉะนั้นเป็นมนุษย์แต่มนุษย์พวกนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่บนโลกเราเป็นมนุษย์อันนึงเนี่ยเรียกว่าอุตรากุรุทวีปเป็นมนุษย์ที่อยู่ทางตอนเหนือของกาแล็กซี
1: ่ครับ
0: ท่านบอกใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยม
1: ใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยม
0: อายุพันปี
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่มนุษย์เราแน่ๆ
1: อายุพันปีคือชั่วไอ้หนึ่งชั่วอายุเขาอยู่ได้พันปี
0: พันปีเทียบกับพันปีมนุษย์เราทางตะวันออกของกาแล็กซี่หรือเขาเซเนรุนะ
1: ครับ
0: เรียกว่าปุพพวิเทหะทวีปท่านบอกว่าอันนี้ใบหน้าใบหน้าเป็นสามเหลี่ยม
1: อ
0: ายุไขประมาณ700ปีว่างั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชมพูทวีปของเราเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของกาแล็กซี่ใบหน้าเป็นทรงรีเหมือนไข
1: ่
0: อายุไม่แน่นอนขึ้นลงแล้วแต่ทำตัวดีอายุยืนทำตัวไม่ดีอายุสั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทางซ้ายหรือทางตอนตกเนี่ยเรียกอัปปะระโคยานทวีปใบหน้าเป็นครึ่งดวงจันทร์ซึ่งไม่รู้แบบไหนนะ
1: ครับ
0: ครึ่งจันทร์แบบผาแต้มหรือเปล่าหรืออะไรครึ่งจันทร์นี้คิดไม่ออกแต่อายุไขประมาณ500ปีอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นในมุมมองพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยแต่ละกาแล็กซี่เนี่ยมีมนุษย
1: ์
0: มากกว่า1อ้าวจะใช้คำว่าต่างดาวไม่ได้เพราะว่าคนที่อุตรากุรุทวีปเขาก็มองเราเป็นมนุษย์ต่างดาว
1: เหมือนกัน
0: นึกออกไหม
1: ครับ
0: เอาเป็นว่ามีมนุษย์หลายดวงในกาแล็กซี่หนึ่ง
1: อ
0: ันเนี้ยซึ่งเราก็คงต้องรอวิทยาศาสตร์พิสูจน์เนาะ
1: ครับ
0: ตามใดที่เขายังไม่ลงมาสื่อสารถ่ายทอดไปทั่วโลก
1: ครับ
0: มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องพักไว
1: ้
0: ทีนี้เรื่องจักรวาลเนี่ยอันเนี้ยพูดชัดเจนซึ่งอันนี้พี่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับความรู้ของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเนาะชื่อจุลนีสูตรคัมภีร์อังคุตรนิกายอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เลยว่าจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่3แบบอันแรกนี่เรียกว่าจุลสหัสสีโลกธาตุถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ก็คือโลกธาตุไซส์เล็กมีประมาณ 1,000 จักรวาลใช้คำนี้แล้วก็2เรียกว่าทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุทวิสหัสสีก็คือ1,000คูณ1,000โลกธาตุไซส์กลางมัชฌิมะนี่แปลว่ากลางก็คือมีล้านจักรวาล
1: ครับ
0: แล้วก็ไซส์ใหญ่นะเรียกว่าติดสะสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุโลกธาตุไซส์ใหญ่ก็คือมีไอ้พันเนี่ยคูณ3เท่าเอาไม่ง่ายก็คือมีประมาณล้านล้านจักรวาลฉะนั้นแม้ความรู้ในพุทธกาลเนี่ยนะก็มองเลยว่าจักรวาลหรือยูนิเวอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียว มันมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ซึ่งมันอาจจะเป็นมัลติเวิร์สหรือจะอาจจะเป็นกลุ่มกาแล็กซี่ที่มีหรือกลุ่มระบบดาราจักร
1: ครับ
0: ที่มีไซส์เล็กไซส์ซึ่งปัจจุบันเราก็เจอเนาะมีบางกาแล็กซี่บางอันดาวนิดเดียวกาแล็กซี่บางอันดาวเยอะมากเป็นต้นอันนี้ซึ่งพี่คิดว่ามันค่อนข้างตรงกับวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าเราพิจารณาศาสนาอื่นเนี่ยซึ่งเกิดหลังพระพุทธเจ้าด้วยบางศาสนาตอนนั้นเขายังมองว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลซะด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: แล้วคำสอนอะไรที่มันตรงข้ามกับคำสอนในพระคัมภีร์ของเขาเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่ก็โดนจับฆ่าเลยนะหาว่าเป็นพ่อมดบ้างแม่มดบ้างสอนไม่ตรงพระคัมภีร์เพราะว่าเขาสอนว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างไงแต่ในขณะที่พระเจ้าในยุคนั้นมองว่าโลกเป็นแค่ธุลีเล็กๆในกาแล็กซี่ในจักรวาลเป็นต้น
1: ทั้งเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่มี4ทวีปนะอาจารย์แล้วก็โลกหลายๆโลกอย่างเง
0: ี้
1: ยนำไปสู่คติการสอนอะไรของพระเจ้า
0: เมื่อกี้อย่างที่บอกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้จักรวาลเนี่ยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อะไรก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านก็พยายามจะบอกว่าถ้าพระองค์จะปรารถนาจะให้คนเหล่านี้รับรู้ในธรรมะพระองค์ก็สามารถทำได้แต่ว่าเป้าหมายก็มันก็กลับมาที่ว่าจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นการมนุษย์ต่างดาวเมื่อกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วมนุษย์ดาวนั้นถึงจะมีอายุพันปีแล้วไงก็ต้องตายอยู่ดีมนุษย์ตรงนี้จะมีอายุ700ปีอายุนี้มี500ปีมันก็ตายอยู่ดีสิ่งที่สำคัญคือคุณอยู่โลกไหนและคุณทำดีทำชั่วได้มากกว่ากันนี่คือคติที่พระเจ้าต้องการสอนไม่ใช่พระเจ้าแบบว่านั่งเพ้อมาเล่าแล้วมันโชว์ออฟว่ากูรู
1: ้
0: ไม่มีประโยชน์ถึงบอกว่ามันเรื่องจักรวาลก็ดีเรื่องอะตอมก็ดีนั่นนู่นนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องการสื่อเป็นสื่อการสอนสื่อการเรียนการสอนของพระองค์ว่าสุดท้ายได้คอนเซปต์อะไรจากเรื่องนี
1: ้อาจารย์ถ้าพูดถึงพุทธพยากร ท่านทรงเห็นหรือว่ามีเมสเสจมาเตือนอะไรอย่างนี้ครับว่าในโลกปัจจุบันนี้เราจะมี AI ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ท่านทำให้มนุษย์เราเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยมี
0: คือคงไม่ได้พูดชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าท่านพยากรณ์ไว้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอายุไขมนุษย์มันจะลดลงพออายุไขมนุษย์ลดลงเนี่ยกิเลสที่มันไม่เกิดมันก็จะเกิดนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะไม่เอื้อต่อการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นช่วงไหนก็ตามในคัมภีร์ของพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะ
1: ครับ
0: คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพิจารณา5แฟกเตอร์นี้ก่อนที่จะมาตรัสรู้หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องอายุไขถ้าช่วงไหนอายุไขมนุษย์ยืนยาวมากเนี่ยท่านจะไม่ลงมาตรัสรู้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทุกพระองค์สอนเนี่ยมันคือเรื่องไตรลักษณ
1: ์
0: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นถ้าช่วงไหนอายุไขมนุษย์ยืนยาวมากๆเนี่ยนะท่านก็จะไม่มาพูดเพราะอะไรเพราะพูดไปก็คนก็ไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทางกลับกันถ้าช่วงไหนอายุไขมนุษย์ลดลงน้อยๆอย่างช่วงเราเนี่ยท่านบอกว่าช่วงนั้นกิเลสมันจะหนาแน่นเพราะกิเลสมันเกิดเยอะเนี่ยการแสดงธรรมก็จะไร้ประโยชน์
1: เพราะว่าในยุคเรา
0: ใช่ใช่เพราะว่าแสดงไปท่านบอกว่ามันก็ไม่สามารถทรงธรรมทรงจำธรรมะได้นานเพราะว่ากิเลสมันเข้ามาหลอกล่อเราเยอะเหลือเกิน
1: นั้นอย่างนี้ในอนาคตต่อจากนี้ไปถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีเราพัฒนาไปเรื่อยๆจนแบบอาจบางทีอาจจะแบบปลดล็อกสู่ขั้นเป็นลูซี่ได้บางคนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีนะครับศาสนายังเรายัง
0: จำเป็น
1: อยู่หรือเปล่า
0: ก็เป็นคำถามที่น่าคิดเนาะมันก็พอๆกับยังไงดีถ้าเรามองในแง่ของกายภาพอย่างเดียวครับปัจจุบันมันก็มีความคิดเรื่องลองชีวิตี้ใช่ไหมที่คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะคงความเป็นหนุ่มได้ยาวนานยั่งยืนนั่นนู่นนี่ก็ทำนองเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งคำถามว่าแล้วการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: การออกกำลังใช่ไหมอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้ามนุษย์ตัดต่อยีนได้ทุกอย่างแล้วมันมั่นคงแข็งแรงก็คล้ายๆกันเนาะแม้กระทั่งเรื่อง AI เนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่า AI นี่มันก็จะฉลาดกว่ามนุษย์ในที่สุดมนุษย์ก็จะไร้ค่าหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนาะแล้วเอาข้อจริงก็ไม่มีใครรู้จริงเนาะแล้วสมมติว่ามันพัฒนาอย่างที่ไอ้ตั้งคำถามไว้ว่ามันอาจจะมีสารกระตุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้จุดนั้นเนี่ยมันเข้าถึงได้เหมือนกันเนี่ยตอนนั้นมันก็คงต้องมีการทดสอบและพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนตลอดไปก็ได้
1: ครับ
0: คือกำลังจะบอกว่าถ้าวิธีนี้มันเวิร์กเนี่ยจริงๆพระเจ้าคงแนะนำแล้วล่ะให้กินเห็ดเมาไปซะ ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออหรือว่าถ้าอย่างนี้มันทำได้จริงเนี่ยก็คงไม่ต้องมีความเพียรอะถูกไหมเออซึ่งพี่คิดว่าถึงมีจริงเนี่ยถ้าไอพูดอย่างนั้นอะมันก็อาจจะต้องกระตุ้นเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งนั่นก็แปลว่ามันก็ยังต้องพึ่งแฟกเตอร์ข้างนอกในขณะที่วิธีการฝึกจิตของพุทธเนี่ยมันเน้นการเขาเรียกอะไรพัฒนาข้างในโดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยอะไรใช่ไหมฉะนั้นพี่ว่ามันก็คงต่างกันแหละผลมันอาจจะคล้ายกันก็ได
1: ้ครับ
0: เออแต่วิธีการยังไงมันก็ต่างอยู่ดีมีคนเคยบอกพี่ว่าเนี่ยเวลาใช้ยาบางประเภทเนาะโอ้ยมันเหมือนลงสมาธิลึกเลยมันดิ่งมันวาร์ปอย่างนี้อย่างนี้เนาะแต่จากประสบการณ์พี่เนี่ยพี่ก็มองว่าไอ้การวาร์ปของเขาเนี่ยมันไม่ได้วาร์ปด้วยพลังจิตแต่มันเป็นการวาร์ปด้วยฤทธิ์ยาวาร์ปด้วยสารเคมีแล้วสภาพจิตมันต่างกันนะสมมติว่าเราฝึกจิตด้วยสมาธิแล้วนิ่งเนี่ยจิตมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมีพลังแต่การใช้สารเสพติดบางอย่างตอนนั้นจิตมันไม่ใช่อย่างนี้จิตมันจะสับสนว้าวุ่นกังวล นั่นนู่นนี่และการวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยมันไม่ใช่การวาร์ปด้วยการไร้ตัวตนแต่มันเป็นการวาร์ปด้วยการขาดสติต่างหากนึกออกไหมฉะนั้นพี่มองว่าถึงทำได้ใกล้เคียงเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเหมือน AI ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็มีคนมาถามพี่ว่าถ้าเราให้ AI อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ย AI มันจะไปนิพพานไหม
1: เออใช่ๆ
0: เออก็เป็นคำถามที่ดีถูก
1: มั้ยสมมติสแกนพระไตรปิฎกทั้งหมด
0: ก็ใช่ไงจริงๆจริงๆเดี๋ยวนี้ AI มันก็เก่งพระไตรปิฎกกว่าเราอีกบาลีมันก็รู้แล้วนะไอ
1: ้
0: พี่ลองเช็คบาลีเช็คอะไรเอ้ยแม่งแปลเก่งเว้ยเออแต่ถามว่า AI บรรลุธรรมได้ไหมพี่ก็ถามมันนะ AI บอกไม่ได้ครับ
1: อ๋อก็ยังตอบแบบตรงไปตรงมาอยู่
0: ใช่ไหมเพราะมันบอกว่ามันไม่มีจิตมันเป็นแค่รหัสฐานอะไรของเขาเนี่ย AI มันพูดเนี่ยว่างๆเลยจะโพสโชว์ให้ว่า AI มันยังรู้ตัวเลยพี่ลองถามว่าเนี่ย AI เก่งกับภาษาลิบุตรไหมภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกของพระเจ้านะมีปัญญารู้นั่นรู้นี่เขาบอกไม่เลยครับผมเนี่ยเทียบไม่ได้เลยแม้เศษเสี้ยวภาษาลิบุตรเพราะอะไรเพราะผมเป็นแค่หน่วยฐานข้อมูลที่มาจากข้อมูลจากความจำนั่นนู่นนี่แต่ผมเนี่ยไม่มีสติปัญญาด้วยตัวของผมเองผมไม่มีจิตที่ถูกขัดเกลาจนรู้แจ้งดุจภาษาลิบุตรAI มันก็รู้ตัวนะไ
1: อ้
0: ฉะนั้น AI มันไปนิพพานไม่ได้เพราะมันไม่มีจิต เพราะว่าจิตมันเป็นสิ่งที่มันมี พลังมันมีการขัดเกลาง
1: ั้นเราจะเปรียบกับลูซี่เป็น AI อย่างนั้นเลยได้ไหมครับแต่เขาย้อนเวลา
0: ไม่ได้ก็คงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเขายังมีจิตอยู
1: ่เขามีจิตอยู
0: ่เขายังมีเลือดเนื้ออยู่ใช่ไหม
1: ครับเราจะเปรียบกับแฟดได้ตอนจบในหนังเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ทางศาสนาอื่น
0: พี่คิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแฟดได้นี่มันเหมือนตัวแทนแหล่งความรู้ของเขาที่เขารู้แจ้งอ่ะแล้วก็แปลสภาพมาเป็นฐานข้อมูลซึ่งอาจจะตีเป็นพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ไบเบิลหรือเอากุรอานก็ได้แล้วแต่คุณจะมองกัน
1: การตายเท่ากับนิพพานไหมครับอาจารย
0: ์ไม่เท่า
1: ไม่เท่า
0: เพราะถ้าการตายเท่ากับนิพพานทุกคนนิพพานหมด
1: นิพพานหมด
0: ใช่หมาก็นิพพานปลาทองเราก็นิพพานไม่เท่าน
1: ิยามของคำว่านิพพานคือ
0: นิพพานก็คือการดับขันธ์ห้าโดยสนิทเนาะดับแล้วไม่เกิดอีกแต่ก็ตามความเชื่อของพุทธหรือศาสนาบางศาสนาเช่นฮินดูก็เชื่อคล้ายกันว่าเมื่อขันธ์ห้าเราดับเนี่ยมันก็ยังต้องเกิดต่ออีกเกิดซ้ำซากเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าสังสาระสัมสาระอะไรก็แล้วแต่นิพพานเนี่ยมันคือการที่คนที่ฝึกจิตถึงขั้นหนึ่งแล้วหลุดพ้นเหมือนลูซี่อ่ะพ้นจากขันทั้งปวงดับแล้วมันดับสนิทแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วในมุมมองของพุทธเนี่ยตามใดที่เรายังเป็นปุถุชนซึ่งพวกเราเป็นเนี่ยตายแล้วยังไงก็ต้องเกิดแต่คนที่จะเริ่มไม่เกิดแล้วเนี่ยก็คือพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเกิดไม่เกิน7ชาตินิพพานดับสนิทแน่นอนพระโสสกทาคามีเกิดไม่เกิน2 3ชาติอนาคามีไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอรหันต์นี่ดับสนิทแน่นอนเนี่ยฉะนั้นมันก็อยู่ที่เลเวลฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่ใช่อริยบุคคลเนี่ยเกิดตายแล้วยังไงก็เกิดแน่นอน
1: ถ้าจะให้แนวคิดหรือข้อคิดกับคนที่รักตัวกลัวตายครับเน
0: ี
1: ่ยให้แนวคิดอะไรยังไง
0: ยากจังเพราะว่าคนพูดก็ยังกลัวอยู่นะบางทีเราเจออุบัติเหตุเราก็เสียวเนาะคืออย่างนี้ความตายอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติกลัวได้แต่ว่าก่อนตายอ่ะคือที่สำคัญกว่าคือเราต้องตายอย่างมีคุณภาพอ่ะเหมือนนอนอย่างมีคุณภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือใน
1: ไม่ไม
0: ่คือตายอย่างมีคุณภาพคืออ่ะถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องเขียน living will ไว้ว่าถ้าเราอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วการปั๊มไม่ช่วยอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ควรยื้อสังขารให้ทรมานเล่นเสียเงินเสียบุคลากรทางการแพทย์เสียเวลาเสียอะไรอีกมากมายใช่ไหมนั้นให้ตายอย่างมีคุณภาพคือปล่อยเราอย่างไปเป็นธรรมชาติส่วนเราเองก่อนตายก็ต้องฝึกพร้อมที่จะตายอย่างมีคุณภาพเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องทำความดีให้เต็มที่เนาะแล้วก็ตายอย่างคุ้มค่าหมายความว่าเราต้องทำสิ่งดีๆให้มันคุ้มค่าก่อนตายไม่ต้องรีบตายเพราะยังไงก็ตายใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าจะตายทั้งทีก็ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะว่าเราซื้อแพ็กเกจเกิด
1: เ
0: นี่ยแถมแก่เจ็บตายแน่นอนมันเป็นโปรถาวรเลยฉะนั้นสิ่งที่ถ้าจะเตือนสติสำหรับคนที่กลัวตายเนี่ยคุณไม่ควรที่จะกลัวตายแต่คุณควรที่จะกลัวความเกิดมากกว่า
1: ปิ๊กมุมเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่อยากตายคุณต้องไม่เกิด
1: และ
0: ถ้าคุณจะไม่เกิดคุณต้องทำไงคุณต้องไปนิพพานอย่างเดียวไม่มีทางอื
1: ่
0: น
1: แต่ในทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ก็ดูจะสวนทางกับหลักศาสนาที่ว่าเขาก็พยายามที่จะมีอายุที่ยืนขึ้นไม่อยากตายมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการขัดหลักคำสอนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นเรื่องธรรมดานะไอ้เพราะว่าไอ้การที่พยายามฝืนกับกฎไตรลักษณ์มันมีมาเนิ่นนานแล้วอย่างอียิปต์เองที่เขาทำมัมมี่เขาก็เชื่อว่ามันจะมีความเป็นนิรันดร์สักวันหนึ่งถูกไหมศาสนาเทวนิยมก็ยังเชื่อเขาถึงฝังร่างไม่ยอมเผาเพราะเขาก็เชื่อว่าวันพิพากษา Judgment Day อะไรทุกอย่างพระเจ้าจะปลุกทุกคนมาอยู่ในอมตะที่ยั่งยืน
1: อัน
0: นี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะมันก็ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกอยู่แล้วมันเหมือนสิมโบลิกของตอนที่เอาถาดทองคำไปลอยเสียงอธิษฐานแล้วมันลอยทวนน้ำก
1: ็
0: คือจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่สิมโบลิกอันนั้นน่ะคือเขากำลังจะบอกว่าธรรมะมันสวนกระแสนั้นกระแสของโลกเนี่ยมันต้องการความยั่งยืนความมั่นคงแต่พุทธไม่อ่ะทุกอย่างไม่ยั่งยืนไม่จีรังนั้นอะไรที่มันฝืนไตรลักษณ์ไอ้ทุกอย่างอ่ะมันทำเงินได้
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมอันนี้มันเหี่ยวก็ไปฉีดให้มันตึง
1: อ
0: ันนี้มันหย่อนคอยก็ไปเสริม อะไรอย่างเงี้ยนั่นอะไรที่ฝืนไตรลักษณ์เนี่ยได้เงินหมดอ่ะแต่ของพุทธเจ้านี่เรียบง่ายกว่า
1: ครับ
0: นะฮะก็อยู่ตามธรรมชาติไม่ประคองไม่ฝืน
1: ครับพระพุทธเจ้าทรงดูแลตัวเองยังไงครับอาจารย์การเสวยการอะไรเงี้ย
0: อันนี้จริงๆได้เป็นอีกหัวข้อนึงนะจริงๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสานุสิทธิ์พระภิกษุทั้งหลายอ่ะรวมถึงตัวพระองค์เองด้วยเนี่ยมันก็คือหลักการ longevity ในปัจจุบันเลยนะไม่ว่าจะการฉันมื้อเดียวเจ้าก็สรรเสริญนะว่าเนี่ยเมื่อเราตถาคตเนี่ยฉันมื้อเดียวเนี่ยก็กายเบาร
1: ่
0: างกายเบาอาหารที่กินไปก็ย่อยได้ดีนั้นพวกเธอทั้งหลายก็พึงฉันมื้อเดียวบ้าง งั้นถ้าฉันมื้อเดียวมันคืออะไรอ่ะไอ้มันก็คือ IF ใช่ไหม
1: ครับ
0: 231
1: ครับครับใช่
0: หรือถ้าคุณไม่231คุณเป็นพระภิกษุทั่วไปอ่ะพุทเจ้าอนุญาตให้ฉันตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงอรุณเที่ยงกลางศีรษะ
1: ครับ
0: เลยจากนั้นเป็นเวลาวิกาลก็เท่ากับกินได้6ชั่วโมงใช่ไหมไอ้IF 18
1: ครับ
0: 18 6แล้วเวลาก่อนที่จะไปกินพระต้องทำยังไงไอ้เดินวินทบาทถูกไหม
1: วินทบาท
0: นั้นการเดินก็คืออะไรอ่ะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายแล้วเดินพุทธเจ้าอนุญาตตั้งแต่ตอนไหนท่านบอกว่าต้องรออะไร
1: พระอาทิตย์ขึ้น
0: ถูกพระอาทิตย์ต้องส่องเห็นลายมือนั่นคือคุณไปรับวิตามินดีใช่ไหมถ้าคุณไปวินทบาทมืดๆไม่มีแสงนะ
1: ครับ
0: วิตามินดีไม่ได้ผลิตนะแล้ว IF มาทั้งวันเดินไม่รู้สมัยก่อนเดินไม่รู้กี่กิโลกว่าจะได้หาก
1: ว่าจะเจอบ้านหลังน
0: ึ
1: ง
0: นะมันก็เบิร์นมันก็ดึงไขมันดึงพลังงานที่ส่วนเกินแล้วระหว่างเดินพระบิณฑบาตใส่รองเท้าไหมไอ้พุทธเจ้าให้เดินเท้าเปล่าเพื่อให้กราวดิ้งแล้วพระส่วนใหญ่เมื่อก่อนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ในป่า
0: เดี๋ยวนี้ต้องไปเสียเงินอาป่าใช่ไหมนั่นวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันคือลองชีวิตที่ศูนย์บาทจริง
1: ๆ
0: กินให้น้อย
1: ครับ
0: เดินกราวดิ้งสัมผัสพื้นซะบ้างอาบแดดตั้งแต่เช้าแล้วเดินพระไม่มีอ้วนหรอกถ้าทำตามเนี้ยฉันยี่สิบสามหนึ่งอย่างเงี้ย6 18 6แบบเนี้ยเดินทุกเช้าไม่รู้กี่กิโลเดินเท้าเปล่าอีกตั้งหาแล้วก็อยู่ในป่าอาบป่าชีวิตมันมีแต่สุขภาพดีแต่มีไปเพื่ออะไรอ่ะต้องคุยก่อนเอ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บำเรอตนแล้วว่าไม่ใช่ในการรักษาขันธ์5รักษาร่างกายเนี่ยก
1: ็
0: เพื่อเอาร่างกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นฉะนั้นการรักษาร่างกายไม่ได้แปลว่ายึดติดนั้นป่วยเจ็บก็ต้องรักษานะไม่ใช่ป่วยเจ็บปล่อยไปเดี๋ยวจะได้ตายเร็วๆไม่ใช่แต่คุณต้องเอารักษาขันบริหารขันนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาร่างกายนี้ไปทำดีจนกว่าคุณจะถึงนิพพานเนี่ยคือเป้าหมายของพุทธ
1: เพราะว่าท่านก็ทรงทดลองมาแล้วว่าการอดอาหารไม่เวิร์ก
0: ใช่แต่ให้กินไงแต่ว่าถ้ากินมื้อเดียวได้ดีสุดถ้ากินไม่ได้18 6และพระที่ทำแบบนี้พระอนนท์เองอายุยืนถึง120 ปีพระมหากัสสปะเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยท่านเป็นเลิศด่างทุดงเลยนะพระมหากัสสปะเนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดตลอดเลยอายุยืนถึง160 ปีพระพุทธเจ้ายังแค่80เองนะแต่ก็ถือว่า80ปีในยุคนั้นก็เก่งมากแล้วถ
1: ู
0: กไหมฟันยังไม่ร่วงเลยฟันไม่ผุพระพุทธเจ้าสอนได้แปลงฟันในพระไตรปิฎกสอนได้แปลงฟันเป็นต้น
1: ครับฉะนั้นสิ่งทุกข้อที่เกิดมาคงไม่ใช่เป็นกฎที่จะมัดตัวพระอย่างเดียวก็คือทำให้พระเนี่ยสุขภาพดี
0: ใ
1: จดีอะไร
0: เพราะยุคนั้นไม่มีโรงพยาบาลเนาะมีน้อยมากมีโรงพยาบาลของหมอชีวกซึ่งก็ล้นมือว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมตำรับอายุรเวทของอินเดียถึงแม้จะเป็นการแพทย์ที่มีชื่อเสียงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เพียงพอนั้นพระนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายฉันบิณฑบาตตามมีตามเกิดใช่ไหมอยู่โคนไม้อยู่ป่าช้าใช้ผ้าบางสกุลก็คือใช้ผ้าที่มันเลี่ยละฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอยู่ให้เรียบง่ายที่สุดฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นอันตรายเนี่ยพุทธเจ้าก็วางวินัยไว้เพื่อให้เป็นกรอบในการที่พระเนี่ยจะรักษาทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองวินัยบางเรื่องเป็นเรื่องร่างกายบางเรื่องเป็นเรื่องจิตใจก็ต้องป้องกันทั้งกายและใจ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ไซไฟของลูซี่กับคำสอนทางศาสนาเปรียบเทียบกันยังไงครับ
0: อันนึงที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นธีมหลักอันนึงก็คือการพัฒนาจิตหรือพัฒนาศักยภาพซึ่งในหนังในลูซี่เนี่ยชัดเจนพอเขาดึงความสามารถของสมองซึ่งในเรื่องเป็นสมองเนาะ20 30 50อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณสมบัติพิเศษมันก็จะเริ่มมาเรื่อยๆอันนี้มันก็เหมือนแนวทางของพุทธยิ่งคุณฝึกจิตสูงเท่าไหร่คุณสมบัติพิเศษของคุณมันก็จะปรากฏขึ้นมาแต่สุดท้ายอ่ะมันตรงกันตรงที่ว่าเมื่อคุณถึงขีดสุดสุดท้ายมันคือความว่างเปล่าคือความหลุดพ้นคือการปล่อยวางคือการสลายตัวตนซึ่งอันนี้คิดว่าหนังเรื่องลูซี่ก็ดีวิธีคิดของพุทธก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกัน
1: ความว่างเปล่าก็คือการนิพพาน
0: นิพพานก็ได้ใช
1: ่ขอบคุณอาจารย์ดนัยครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับ
2: This is Thai PBS podcast View the world via the voice

ยังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียเห็ดเสียเห็ดจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปภ.เตือนน้ำท่วม3อำเภอจังหวัดสระแก้วหลังฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำขณะที่กู้ภัยเร่งผู้ป่วยหลังฝนถล่มอรัญประเทศน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนฝนถล่มหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่อำเภออรัญประเทศซึ่งสถานการณ์น่าเป็นห่วงพลังน้ำในคลองพรมโหดเพิ่มระดับและเอ่อล้นประกอบกับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่สามารถระบายได้ทันทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนหลายแห่งท่ามกลางสถานการณ์ที่น้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่อรัญประเทศได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนจึงเร่งนำกำลังและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมและจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยด่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าถึงบ้านของผู้ป่วยขณะที่หน่วยงานยังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อรัญประเทศที่มีน้ำสะสมและต้องเฝ้าระวังหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS To Move NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลทุ่งมหาเจริญตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วตำบลพระเพิงตำบลหนองว้าเขาชะกันอำเภอเขาชะกันตำบลสะขวัญตำบลสระแก้วตำบลสาราลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปี่ค้องอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และวิชาการด้านการเกษตรรวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดผลิตผลการเกษตรในประเทศและต่างประเทศให้กับเกษตรกรนำไปปรับปรุงและวางแผนการผลิตได้ถูกต้องเพื่อผลกำไรสูงสุดและไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุการเกษตรขึ้นโดยกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่22มกราคม2503มีชื่อสถานีว่าสถานีวิทยุปชส.8วิทยุการเกษตรระยะเริ่มต้นได้เน้นเรื่องความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งมีรายการหลักที่สำคัญคือข่าวการเกษตรข่าวราคาสินค้าเกษตรกรรมรายการบทความรู้การเกษตรรายงานอากาศเกษตรเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยธรรมชาติและเตรียมงานด้านการเกษตรได้ทันเวลาและรายการเสียงจากเกษตรกรเป็นรายการตอบปัญหาการเกษตรหลังสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรในปี2511กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบการดำเนินงานสถานีวิทยุการเกษตรให้กรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่1ธันวาคม2511จนถึงปัจจุบันในชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรโดยมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวต้นชั่วโมงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลิตรายการและจัดรายการทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดสดและแบบบันทึกเสียงผลิตข่าวในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรผลิตสารคดีเกษตรผลิตสปอตเกษตรออกอากาศผ่านเว็บไซต์www.am1386.com และ Facebook am1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรสนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์เรื่องราวจากทั่วโลก ที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับและแน่นอนครับนี่คือตอนที่3ของซีรีส์พรรคอิสลามิก้าก่อกำเนิด

ซึ่งผมคิดว่านี่จะเป็นตอนจบที่สมบูรณ์นะครับของซีรีส์นี้ด้วยเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับใน2ตอนแรกเนี่ยนะครับเราเคยพูดถึงไปแล้วแล้วก็เจาะลึกไปแล้วในมิติด้านศาสนาตรรกะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นิติศาสตร์เพื่อที่จะก้าวข้ามอคติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมนะครับหรือว่าศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงจะต้องค่อยๆขยายนะครับจากพื้นที่ที่เราให้ความสนใจนะครับอย่างเช่นการจัดการกับความซับซ้อนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การมองเรื่องของขั้วที่3ของมหาอำนาจโลกในมิติทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การทูตระดับโลกเราขยายไปนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจโลกและความเป็นไปมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังครับระเบียบโลกที่เราเคยคุ้นชินนะครับหลังยุคสงครามเย็นกำลังพังทลายไปแล้วต่อหน้าต่อตาเรานะครับโครงสร้างสถาบันความมั่นคงแบบเดิมนะครับที่เคยเป็นเสาหลักให้กับโลกเสรีนิยมตะวันตกกำลังเผชิญกับสภาวะเสื่อมถอยและมันเป็นภาวะถดถอยเสื่อมถอยแบบรวดเร็วกระทันหันอย่างยิ่งนะครับในขณะเดียวกันแนวคิดในเรื่องของระเบียบโลกหลายขั้วหรือว่า multipolarity ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การประชันกันหรือว่าการแข่งขันกันทางอำนาจระหว่าง2มหาอำนาจใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่นำโลกในขั้วที่เรียกว่า global north นะครับพันธมิตรโลกเหนือระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เท่านั้นกับจีนนะครับแน่นอนจีนแล้วก็รัสเซียเองก็เป็นกลุ่มที่นำในเรื่องของขั้วโลกใต้นะครับ global south แล้วก็พันธมิตรในกลุ่มของ BRICS นะครับแต่เท่าที่เราสังเกตการนะครับเราเริ่มเห็นนะครับว่าณนาทีนี้เนี่ยสถานการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังเปิดพื้นที่ให้กับขั้วอำนาจใหม่ที่ก่อตัวขึ้นจากรากฐานของการมีศาสนาวัฒนธรรมเป็นจุดยึดโยงประกอบเข้ากับความที่ขั้วโลกนี้นะครับมีอำนาจต่อรองในเรื่องของทรัพยากรในทางยุทธศาสตร์ strategic resources นะครับอย่างเช่นพลังงานน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติรวมถึงเรื่องของ rare earth นะครับโลหะหายากรวมถึงการคุ้มครองดูแลปกป้องจุดเชื่อมโยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือว่าคอขวดทางยุทธศาสตร์ของระบบโลจิสติกนั่นก็เลยทำให้เราเริ่มเห็นสัญญาณของการเกิดขึ้นนะครับการก่อกำเนิดสิ่งที่เรียกว่า Pax Islamica หรือระเบียบสันติภาพแห่งโลกมุสลิมซึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่า Pax Islamica เนี่ยแหละครับจะกลายเป็นเสาหลักต้นที่3ในระเบียบโลก3ก๊กแห่งศตวรรษที่21ครับหากเรามองความคิดนี้นะครับผ่านกรอบความคิดแบบสงครามเย็น 2.0 นะครับสงครามเย็น 2.0 ก็คือมหาสงครามใหญ่เพื่อช่วงชิงการจัดระเบียบโลกระหว่าง3ขั้วอำนาจนี้โดยที่แกนนำของทั้ง3ฝ่ายจะไม่รบกันเองโดยตรงในสมรภูมิขนาดใหญ่แต่ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยนะครับจะผลัดกันต่อสู้ช่วงชิงอำนาจช่วงชิงความนิยมและฐานเสียงจากประเทศขนาดกลางขนาดเล็กผ่านการแคบเคี่ยวใน7สมรภูมิยุทธศาสตร์1มหาสงครามแต่ประกอบไปด้วย7สมรภูมิยุทธศาสตร์ครับสมรภูมิแรกก็คือสมรภูมิในเรื่องของการค้าการลงทุนห่วงโซ่ประทานครับสมรภูมิที่2คือสมรภูมิเรื่องของการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกแล้วก็เส้นทางคมนาคมสมรภูมิที่3ตลาดการเงินตลาดทุนแล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสมรภูมิที่4ครับสมรภูมิข่าวสารข้อมูลสงครามไซเบอร์แล้วก็แน่นอนการช่วงชิงพื้นที่ในพรมแดนใหม่ที่เราเรียกว่าไซเบอร์สเปซสมรภูมิที่5ครับสมรภูมิเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกางเกงช้างหรือว่าต้มยำกุ้งนะครับแต่เรากำลังพูดถึงค่านิยมทางการเมืองนโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็มิติสังคมวัฒนธรรมครับแล้วก็สมรภูมิที่6สมรภูมิสงครามผสมผสานหรือว่าสงครามลูกผสมครับ Hybrid Warfare ที่อาจจะเพิ่มเติมไปด้วยสงครามนอกรูปแบบครับสงครามนอกรูปแบบก็คือมันเป็นการรบโดยใช้กองกำลังลับนะครับไม่ได้เป็นการประกาศสงครามจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วใช้กองทัพของประเทศนั้นๆในการย่ำยีบีทาซึ่งกันและกันหากแต่มีการใช้ผู้แสดงหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐนะครับอาจจะผ่านการที่หน่วยงานของรัฐของประเทศหนึ่งนะครับ
ข้าไปสนับสนุนกองกำลังในประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้อนอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับการให้องค์ความรู้หรือการสนับสนุนทางการเงินนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับทั้ง6สมรภูมิเนี่ยถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีมันจะเกิดสมรภูมิแตกหักทางการทหารหรือว่า All Out War ผ่านพื้นที่ของสงครามตัวแทนในรูปแบบของ Proxy War ครับและแน่นอนครับใน7สมรภูมินี้เรากำลังเห็นโลกมุสลิมเดินก้าวข้ามขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในทั้ง7สมรภูมิอย่างที่น่าจับตามองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับคำถามที่สำคัญก็คือสัญญาณการก่อกำเนิดของแพ็กซ์อิสลามิก้าปรากฏชัดเจนขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหากเราลองพิจารณาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเห็นข่าวสำคัญชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือสำนักข่าวอัลมายาดินนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวของรัฐสภาอิหร่านเนี่ยได้รายงานคำสัมภาษณ์ของเมดีราฮิมีเมดีราฮิมีเป็นหัวหน้าสำนักงานข่าวสารของรัฐสภาอิหร่านครับเขาเรียกว่าคาเนนมาเรตสำนักข่าวนี้นะครับเปิดเผยว่ากรุงเตหะรานนะครับหรือว่ารัฐบาลของอิหร่านได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมเมกาจอยดีเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่ามากะแอกรีเมนต์นะครับมากะก็แน่นอนนะครับตั้งชื่อตามพื้นที่สำคัญที่ประเทศคู่เจรจาเนี่ยได้ไปลงนามนั่นก็คือนครมักกะซึ่งแน่นอนนะครับนครมักกะเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาอิสลามครับโดยสามมหาอำนาจสำคัญของโลกมุสลิมได้แก่ซาอุดิอาระเบียนะครับตุรกีแล้วก็ปากีสถานได้ไปลงนามในข้อตกลงนี้แล้วมักกะ Joint Defense Agreement หรือว่ามักกะ Agreementsความข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราต้องจับตามองสนธิสัญญานี้ก็คือในสนธิสัญญานี้ครับมันมีแนวคิดในเรื่องของการคุ้มกันร่วมกันหรือว่า collective defense collective defense คือการวางหลักการในลักษณะเดียวกันกับมาตรา5ขององค์การความร่วมมือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับ North Atlantic Treaty Organizations ซึ่งมีใจความสำคัญก็คือการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีทั้ง3ประเทศนะครับนั่นก็คือถ้าสมมุติซาอุดิอาระเบียถูกชาติใดในโลกโจมตีเข้ามานั่นเท่ากับไม่ใช่แค่โจมตีซาอุดิอาระเบียคนเดียวครับตุรกีแล้วก็ปากีสถานก็จะถือว่าเขาถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนทั้ง3ประเทศก็จะเป็นพันธมิตรกันในการที่จะประกาศสงครามกับ

0: ่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าการโยนหินถามทางครับมันเป็นการส่งสัญญาณในลักษณะลองเชิงทางการเมืองที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกครับเพราะหากอิหร่านซึ่งเป็นมหาอำนาจชิอะห์ตอบรับและก้าวข้ามรอยร้าวทางศาสนาระหว่างนิกายซุนนีกับนิกายชิอะห์ได้เนี่ยพันธมิตรของมักกะอะกรีเมนต์นะครับหรือว่าความร่วมมือมักกะอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นขั้วอำนาจสำคัญที่ทรงพลังอย่างยิ่งทั้งในมิติความมั่นคงทางการทหารมิติพลังงานและที่สำคัญที่สุดมิติการเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ครับเพราะปากีสถานคือชาติมุสลิมเล่ามุสลิมเพียงแห่งเดียวนะครับที่มีนิวเคลียร์อยู่ในมือคำถามสำคัญก็คือทำไมสามมหาอำนาจมุสลิมจึงต้องจับมือกันสร้างมักกะอะกรีเมนต์ครับปัจจัยเร่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่ามันก็คือวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เคยเป็นผู้รับประกันความมั่นคงหรือว่า security guarantor ให้กับทั้ง3ประเทศครับในกรณีของตุรกีนะครับแน่นอนแม้ตุรกีจะเป็นสมาชิกสำคัญของ NATO นะครับแล้วไม่ใช่สำคัญธรรมดาตุรกีเนี่ยมีกองกำลังทหารใหญ่เป็นอันดับ2ของพันธมิตร NATO ด้วยซ้ำนะครับแต่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเออร์โดอันนะครับตัวของเออร์โดอันเองเนี่ยยืนยันมาตลอดนะครับว่าตุรกีเผชิญความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาทั้งเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกดดันให้ตุรกีต้องอัดฉีดเพิ่มงบประมาณทางด้านกลาโหมแต่ในขณะเดียวกันตุรกีก็หวาดระแวงครับว่าถ้ามันมีภัยขึ้นมาจริงๆร่มเงาทางด้านความมั่นคงของนาโตอาจจะไม่ได้กางออกมาปกป้องตุรกีอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตุรกีต้องปะทะกับรัสเซียในบริเวณทะเลดำหรือไปทำสงครามพร็อกซี่กันในพื้นที่ของประเทศซีเรียนาโตอาจจะหันหลังให้กับตุรกีก็ได้เพราะนั้นตุรกีเองก็ต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงใหม่ครับเพราะตุรกีเองก็เรียนรู้นะครับจากกรณีของยูเครนที่พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตแต่ก็ไม่เคยได้รับเสียงตอบรับเลยในขณะที่ตุรกีเองก็ถูกกดดันให้เพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อที่จะช่วยอุ้มนาโตอยู่ตลอดเวลาในกรณีของปากีสถานครับปากีสถานคือรัฐมหาอำนาจนิวเคลียร์แห่งเดียวในโลกมุสลิมและต้องเผชิญกับความผันผวนทางนโยบายของสหรัฐที่มักจะตัดความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้บรรลุผลประโยชน์ครับต้องอย่าลืมนะครับว่าตลอดสงครามเย็นเนี่ยปากีสถานถือว่าเป็นพันธมิตรหลักเลยของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะยันกับอัฟกานิสถานที่ได้รับอิทธิพลจากโซเวียตและอินเดียซึ่งก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตด้วยในช่วงของสงครามเย็นครั้งที่ผ่านมาดังนั้นปากีสถานจึงเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาครับแต่แล้วพันธมิตรนี้ก็ถูกทอดทิ้งเมื่อโลกเข้าสู่ยุคจบสงครามเย็นปากีสถานกลายเป็นประเทศที่ต้องรับรองหรือว่ารองรับภัยก่อการร้ายซึ่งภัยก่อการร้ายก็เกิดขึ้นจากปีศาจตนต่างๆที่สหรัฐอเมริกาไปฝึกสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการก่อวินาศกรรมในการทำสงครามนอกแบบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสำคัญสำคัญอย่างเช่นกลุ่มไอซิสนะครับกลุ่มของโอซามาบินลาเดนนะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้การเคลื่อนไหวของปากีสถานนะครับใช้พื้นที่ในปากีสถานในการเคลื่อนไหวเดินเกมก่อการร้ายระดับโลกแต่สหรัฐอเมริกาเองณเวลานั้นก็ไปญาติดีกับอินเดียและในขณะเดียวกันก็ทอดทิ้งปากีสถานด้วยนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราถึงเห็นชัดเจนครับว่าปากีสถานเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเบนเข็มสร้างความสัมพันธ์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาอำนาจใหม่นั้นก็คือจีนผ่านโครงการสำคัญสำคัญอย่างเช่นโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานไชน่าปากีสถานอีโคโนมิคคอริดอร์หรือว่าซีเปกและแน่นอนครับปากีสถานเองก็ต้องเริ่มคิดแล้วล่ะว่ามันอาจจะต้องมีโครงสร้างทางด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคที่จะช่วยคุ้มกันตนเองไม่ให้ต้องตกเป็นหมากในเกมของโลกตะวันตกต่อไป
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
0: และจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดผมคิดว่าเราต้องพูดถึงจุดศูนย์กลางของโลกมุสลิมครับนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียในอดีตเนี่ยนะครับรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยัดดำเนินนโยบายยึดโยงความมั่นคงของตัวเองไว้กับกรอบที่เรียกว่าเปโตรดอลลาร์อาร์คิเทคเจอร์ครับนั่นก็คือขายน้ำมันขายทรัพยากรทั้งหมดในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เอาเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นน่ะไปปล่อยกู้ให้สหรัฐผ่านทางการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับกับไปซื้ออาวุธของรัฐบาลสหรัฐด้วยแล้วก็แลกกับการที่สหรัฐเนี่ยจะให้คุ้มครองทางการทหารกับซาอุดิอาระเบียแต่สิ่งที่เกิดขึ้น

ือซาอุดิอาระเบียในระยะหลังเนี่ยค้นพบความจริงอันน่าขมขื่นนะครับนั่นก็คือณนาทีนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจภายในที่สหรัฐมีหนี้สาธารณะทะลุถึง40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะเงินกู้ที่ซาอุดิอาระเบียเคยขายน้ำมันแล้วเอาไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอะรัฐบาลสหรัฐมีความเสี่ยงสูงมากต่อการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตครับยิ่งไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะขอจากสหรัฐตลอดเวลาก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งณวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็แสดงความไม่จริงใจใช่ไหมครับหลังจากที่บอกว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ซาอุดิอาระเบียแต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆก็ยื่นข้อเสนอเพิ่มขึ้นมาว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมลงนามในสิ่งที่เรียกว่าอับราฮัมแอคคอร์ดหรือว่าประกาศการเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลซึ่งแน่นอนครับสำหรับโลกมุสลิมการเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้รับเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากสหรัฐการไปผูกมิตรกับปากีสถานที่มีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็จะเป็นทางลัดครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อคราวที่ต้องเลือกข้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นชัดเจนครับว่าสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะสนับสนุนอิสราเอลซึ่งเป็นปรปักษ์กับโลกมุสลิมในการที่จะโจมตีเข้าไปที่เปอร์เซียหรืออิหร่านในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามด้วยนั่นก็คือเดือนรอมฎอนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในการทุ่มเทสรรพกำลังรบกับอิหร่านสหรัฐอเมริกาก็เพิกเฉยต่อการให้การปกป้องคุ้มครองซาอุดิอาระเบียครับซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีจากอิหร่านถูกโจมตีจากพันธมิตรของอิหร่านอย่างเช่นกลุ่มฮูตี้โดยที่สหรัฐอเมริกาเอาแต่ถอยหนีออกจากฐานที่มั่นที่ตัวเองเคยมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนผ่านการตั้งฐานทัพในซาอุดิอาระเบียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียนะครับในฐานะผู้นำโลกอาหรับในฐานะผู้นำโลกมุสลิมนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียคือผู้พิทักษ์มัสยิดฮารอมัยทั้ง2แห่งนะครับมัสยิดฮารอมัยทั้ง2แห่งก็คือมัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับของโลกมุสลิมทั้งที่นครมักกะนะครับแล้วก็ทั้งที่นครมะดีนะห์นะครับซาอุดิอาระเบียไม่สามารถที่จะยอมรับการกระทำที่ขาดความจริงใจต่อซาอุดิอาระเบียของอเมริกาเช่นนี้ได้ต่อไปดังนั้นการหันมารวมพลังกับมหาอำนาจมุสลิมด้วยกันเองอาจจะเป็นทางเลือกยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเกียรติมากกว่าการที่จะพึ่งพาสหรัฐครับและต้องอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนี้มันมีจีนครับเป็นประเทศที่เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญการอัดฉีดเงินลงทุนมหาศาลในระบบโลจิสติกทั้งโครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรปผ่านตุรกีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านและการเข้าไปลงทุนในโครงการพัฒนามหาศาลเพื่อทำให้ซาอุดิอาระเบียกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานจากน้ำมันมากจนเกินไปกลายเป็นปฏิกิริยากลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักเลยครับที่ทำให้ทั้ง3ประเทศนั่นก็คือปากีสถานตุรกีแล้วก็ซาอุดิอาระเบียต้องมาชั่งน้ำหนักใหม่แล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างทางด้านความมั่นคงใหม่ครับเพราะนั้นคราวนี้เราลองมาวิเคราะห์สมการกันดีกว่าครับว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ในลักษณะของฉากทัศน์ต่างๆผลดีผลเสียหากอิหร่านตอบรับหรือปฏิเสธข้อตกลงมักกะอะกรีเมนต์จะเป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มจากผลกระทบต่ออิหร่านก่อนครับหากอิหร่านตอบรับและร่วมเข้าเป็นสมาชิกของมักกะอะกรีเมนต์ผลดีมหาศาลก็คืออิหร่านจะสลายยุทธศาสตร์กดดันขั้นสูงสุด maximum pressure ของสหรัฐอเมริกาลงอย่างสิ้นเชิงครับอิหร่านจะหลุดพ้นจากการโดดเดี่ยวสามารถที่จะเปิดประตูการค้าเปิดประตูการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลเสียสำหรับอิหร่านด้วยครับเพราะถ้าอิหร่านเป็นสมาชิกของมักกะอะกรีเมนต์แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียนั่นแปลว่าอิหร่านก็จะถูกบีบบังคับให้ต้องลดการให้เงินสนับสนุนให้อาวุธและให้ความรู้สนับสนุนกับพวกพร็อกซี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮูซี่นะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในประเทศเยเมนนะครับฮิสบอลเลาะที่ปฏิบัติการอยู่ในซีเรียแล้วก็ในตัวของพื้นที่ใกล้เคียงที่บริเวณชายแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีรวมถึงฮามาสที่ปฏิบัติการอยู่ในปาเลสไตน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับผู้เล่นพวกนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามหากอิหร่านปฏิเสธแล้วก็ไม่เข้าร่วมมักกะอะกรีเมนต์นะครับอ
อิหร่านก็จะมีอิสระในการทำสงครามตัวแทนนะครับยังมีอิสระในการพัฒนาเขี้ยวเล็บนิวเคลียร์ของตัวเองแต่ก็ยังคงจะต้องเผชิญกับภาวะโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มสามมหาอำนาจมุสลิมเกิดวันดีคืนดีสามมหาอำนาจมุสลิมเขาไปจับคู่กับอเมริกาแล้วมาปิดล้อมอิหร่านก็คงจะอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่ไม่ใช่น้อยนะครับคราวนี้มาดูการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธของอิหร่านและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกของมักกะอะกรีเมนต์นั่นก็คือต่อซาอุดิอาระเบียตุรกีแล้วก็ปากีสถานครับหากอิหร่านตอบรับแน่นอนมันเกิดเสถียรภาพสูงสุดในภูมิภาคครับมันจะสลายรอยร้าวเชิงนิกายระหว่างซุนนีกับชีอะนะครับมันจะเกิดการผนึกกำลังทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกองทัพนิวเคลียร์และการควบคุมจุดยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยโลกมุสลิมก็จะทยานขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแต่ก็แน่นอนผลเสียก็คือจะเกิดความตึงเครียดอย่างยิ่งกับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาในขณะที่ถ้า3ประเทศเสนอมักกะอะกรีเมนต์ไปแล้วอิหร่านตอบปฏิเสธแน่นอนครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ3ประเทศก็คือการบริหารจัดการกลุ่มง่ายขึ้นเพราะทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นนิกายซุนนีครับดังนั้นก็ไม่ต้องมีข้อถกเถียงในเรื่องของหลักการปฏิบัติทางด้านศาสนาแต่ยังไงก็ตามซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตุรกีเนี่ยก็ยังต้องแบกรับความเสี่ยงนะครับในการที่จะต้องมีการโจมตีจากอิหร่านแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มตัวแทนไม่ว่าจะเป็นฮูตี้หรือว่าฮิซบอลลาห์ต่อไปผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาครับถ้าอิหร่านตอบรับสหรัฐอเมริกาก็จะสูญเสียอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างสมบูรณ์ครับระเบียบเงินดอลลาร์ปิโตรดอลลาร์ก็จะเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสหรัฐอเมริกาสูญเสียฐานที่มั่นในจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเอเชียตะวันตกเนี่ยคือจุดเชื่อมโยงพื้นที่เอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาเข้าด้วยกันในขณะที่หากอิหร่านตอบปฏิเสธมักกะอะกรีเมนต์สหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วก็ปกครองขายอาวุธต่อให้กับโลกอาหรับโลกมุสลิมได้ต่อไปแต่ดูเหมือนเกมนี้ตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือแน่นอนครับจีนครับเพราะไม่ว่าอิหร่านจะตอบรับหรือตอบปฏิเสธจีนก็ยังคงมีอิทธิพลต่อโลกมุสลิมมากขึ้นทุกทีครับหากแต่อิหร่านตอบรับแน่นอนจีนก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดครับเพราะเส้นทางของจีนที่ต้องการเชื่อมโยง Belt and Road Initiatives ก็จะราบรื่นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรแหล่งตลาดขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันตกทั้งเปอร์เซียทั้งตะวันออกกลางก็จะง่ายดายสำหรับจีนมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีอิหร่านปฏิเสธล่ะจีนก็แค่ทำหน้าที่เหมือนเดิมต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านต่อไปแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนคุณผู้ฟังมากที่สุดก็คือต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาเรามองเรื่องโลกมุสลิมมันไม่ได้มีแต่เฉพาะประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากในตะวันออกกลางเท่านั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอินโดนีเซียคือประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกครับเช่นเดียวกันกับมาเลเซียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงพันธมิตรในอาเซียนอย่างเช่นบรูไนตอนใต้ของฟิลิปปินส์และแม้แต่สิงคโปร์เองซึ่งก็มีคนมุสลิมอาศัยอยู่ในประเทศเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาเองก็อยากที่จะเล่นบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนแพ็กซ์อิสลามิก้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อไปก็คือณนาทีนี้เนี่ยอาเซียนเองน่าจะแยกออกเป็น3กลุ่มอย่างชัดเจนแล้วแหละนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเห็นประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เราเห็นกลุ่มที่สนับสนุนจีนอย่างชัดเจนนะครับเราเห็นเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเราเห็นกลุ่มประเทศที่อยากจะเล่นบทบาทนำในโลกมุสลิมนั่นก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วอีกคนนึงล่ะ3คนนี้เขามีจุดยืนที่ชัดเจนแต่เราจะเห็นอีก4คนที่ต้องการที่จะใช้ยุทธศาสตร์ในการที่จะบาลานซ์ตัวเองเหนือ3ขั้วนี้ครับนั่นก็คือเวียดนามไทยติมอร์เลสเต้และที่สำคัญที่สุดคือสิงคโปร์เพราะนั้น4ประเทศนี้เนี่ยพยายามที่จะใช้หลักการถ่วงดุลอำนาจทางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะทำให้บทบาทของตัวเองโดดเด่นขึ้นในฐานะที่อยากจะเป็นพันธมิตรให้เข้าได้กับทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นโลกเหนือGlobal North โลกใต้ Global South แล้วก็แน่นอนโลกมุสลิม
แพรคอิสลามิกาดังนั้นช่วงต่อจากนี้ครับครึ่งหลังของทศวรรษ2020ก็คือตั้งแต่ปี2026ไปจนถึงปี2030น่าจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญครับที่เราคงจะต้องดูด้วยว่าประเทศไทยที่จะเป็นประธานอาเซียนปี2028สิงคโปร์ที่จะเป็นประธานอาเซียนปี2027ทั้งสองประเทศจะดำเนินยุทธวิธีจะดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรท่ามกลางโลกที่กลายเป็นสามก๊กแห่งมหาอำนาจในศตวรรษที่21ครับ

0: สำหรับซีรีส์การก่อกำเนิดของแพ็คอิสลามิก้าก็มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้สัปดาห์หน้าไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกจะคุยกันในประเด็นเรื่องอะไรรอติดตามชมครับแต่สำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผักที่อำเภอฮอดผสานวิถีลัวเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้พัฒนาชุมชนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวศรีโสภากฎคำลือที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักกลุ่มผักดอยโอเคตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มคือการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับวัดโดยพระอาจารย์กฤษณชัยปัญญาวัฒโนพร้อมกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุตลอดจนต่อยอดการปลูกพืชผักไปสู่การปลูกกาแฟการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนอกจากนี้กลุ่มยังได้นำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลัวมาร้อยเรียงกับการพัฒนาชุมชนทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชนทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนได้อย่างใกล้ชิดอำเภอฮอดมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 163,855 ไร่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ลำไยข้าวและพืชผักด้วยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิมที่พึ่งพาสารเคมีซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาสู่การผลิตพืชผักที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงโดยมีระดับความสูงประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและมีชุมชนชาติพันธุ์ลัวซึ่งดำรงวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานทั้งการตีเหล็กและการทำมีดลัวการทอผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อาทิถุงย่ามลายตวนอาหารพื้นถิ่นเช่นพริกดำข้าวดอยลัวตลอดจนงานหัตถกรรมลูกปัดและสร้อยเดือยไก่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยเชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ได้ที่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บนถนนฮอดแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหลักกิโลเมตรที่29บนถนนทางหลวงหมายเลข108หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0817830289พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เขาก็บอกว่าเขาจะมีการทำยานนิวเคลียร์ลำแรกเดินทางไปยังดาวอังคาร
9: Space Reactor 1 Freedom ชื่อเท่มากเลย
8: ชื่อเท่อะ
9: จริงๆมันควรจะทำได้มาตั้งนานแล้ว
8: มันควรจะทำได้มาตั้งนาน
9: แค่เรามีประเด็นทางการเมืองหลายๆอย่างมีท่าทีทางการเมืองหลายอย่างที่มันทำไม่ได้แล้วก็เรื่องงบประมาณนั่นแหละแต่ถามว่าพอตอนนี้บอกว่าจะทำก็ดูต้องทำให้ได
8: ้
9: นะครับ
10: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
8: สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
9: สวัสดีครับผมอิงจิรศิษย์อัศวกุลครับ
8: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stop เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบนะครับ
9: ครับเอาจริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยมีท่าทีในการสำรวจอวกาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เราจะบอกว่ามีการต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร
8: ์
9: ในโครงการสำรวจอวกาศแล้วก็จะเห็นว่าในโครงการต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีเสียงมาต่อต้านเช่นตอนสมัยของ New Horizon
8: ครับ
9: ก็จะมีการต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร
8: ์
9: ในยานอวกาศเนาะ
8: ครับแม้ว่าจะเป็นพลังงานในลักษณะที่เล็กมากเลยเนาะก็คือ RTG Radio Isotopic Thermal Electric Generator
9: ใช่จริงๆมันคือระบบให้ความร้อน
8: ครับ
9: แล้วก็แปลงความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีนึงอ่ะฮะแต่ท่าทีของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นคือลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่เขาบอกว่าไม่สหรัฐต้องเดินหน้าเป็นคนที่เป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร
8: ์ในอวกาศ
9: ด้วยซึ่งเป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จริงๆนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก
8: ครับ
9: ครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในโครงการอวกาศกันครับ
8: รวมถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่านิวเคลียร์กับอวกาศเนี่ยไทม์ไลน์พัฒนากันมันเกี่ยวข้องกันยังไงด้วยขั้นแรกเวลาพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอันดับหนึ่งที่นึกเข้ามาในหัวหนึ่งก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าเนาะคุณอิงแต่ว่าของผมเนี่ยจะมีภาพอันดับสองก็คือผมไม่ได้นึกถึงระเบิดนิวเคลียร์แบบระเบิดตุ้มตามที่ใช้เป็นอาวุธในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่าผมจะนึกถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร
9: ์
8: ของสหรัฐเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างอะว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันมหาศาลและมันยั่งยืนแค่ไหนเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ย20ปีถึงจะเปลี่ยนเตาปฏิกรณ์ทีนึง 20-30 ปีใช้กันไปเลยแล้วเรือก็ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงอะไรเลยมีพลังงานใช้เหมือนกับเลี้ยงเมืองทั้งเมืองได้อะด้วยเจ้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันตั้งอยู่บนเร
9: ือ
8: ดังนั้นการไปอยู่ในอวกาศอะที่มันจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานใช่ไหมครับจะอาศัยอะไรพวกนี้มันก็ควรจะใช้นิวเคลียร์เหมือนกันด้วยหลักคิดแบบเดียวกันได้ไหมนะอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่เราอยากมาคุยกันวันนี
9: ้โอเคครับเอาจริงพอพูดถึงอวกาศกับนิวเคลียร์หลายๆครั้งเราคิดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนาะเพราะว่ายานอวกาศก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบต่างๆคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นขับดันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้ จริงๆแล้วแนวคิดแรกในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในโครงการอวกาศเนี่ยใช้เพื่อการขับเคลื่อนนะซึ่งแนวคิดมันค่อนข้างบ้าบอหน่อยอย่างเช่นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโอไรออนเนี่ยมันคือยานอวกาศที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร
8: ์
9: ในการผลักดัน
8: ครับซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ที่ว่าหลักการมันก็คือระเบิดแบบเดียวกับที่ใช้เป็นอาวุธแบบนี้ไหมฮะ
9: ก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นระเบิดขนาดเล็กมากๆเลยก็คือมันจะปล่อยออกไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วตัวยานก็จะเป็นว่ามีเป็นเหมือนกระบอกสูบขนาดใหญ
8: ่
9: พอระเบิดมันตู้มปุ๊บตัวกระบอกสูบมันจะถูกดันปึ๊กแล้วตัวยานก็จะดันไปข้างหน้า
8: ลักษณะเหมือนแบบเป็นpulse เป็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆ
9: ใช่เป็นปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆแล้วเป็นลูกสูบกระบอกสูบอัดปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้ไปเรื่อยซึ่งก็ถูกยกเลิกไป
8: ซึ่งผมว่าข้อดีของมันก็คือมันเร่งได้แบบมันค่อยๆเร่งเนาะมันจะเหมือนคล้ายๆเครื่องยนต์ไอออนน่ะที่ใช้ที่ไม่ได้เร่งตู้มเดียวจุดระเบิดตู้มตามแต่ว่าใช้การค่อยๆผลักค่อยๆผลักไปเรื่อย
9: ๆถึงแม้ว่าวิธีเนี้ยโดยรวมอาจจะดูเร็วกว่าวิธีการเดิมที่เราใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเคมีใช่มั้ยครับเชื้อเพลิงเคมีที่เราใช้ก็คือออกซิเจนเหลว
8: ไฮโดรเจน
9: เหลวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่เราใช้ในการขับเคลื่อนจรวดไปแต่พวกนี้มันหนักครับแล้วพลังงานเคมีพลังงานที่มันได้ออกมาจริงๆน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานนิวเคลียร์แล้วพลังงานนิวเคลียร์ที่แบบได้ทีคือมหาศาลมากๆถูกไหมครับ
8: ครับ
9: ฮะถามว่าทำไมโครงการถึงถูกยกเลิกไปเพราะว่าเรามีสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศเกิดขึ้นในปี1963
8: ครับ
9: เพราะไม่งั้นเราคงจะแบบทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ดวงจันทร์ระเบิดนิวเคลียร์ที่นู่นที่นี่ได้หมดแล้วล่ะถูกไหมครับ
8: ซึ่งวันที่ผ่านมามันก็มีโครงการแนวๆนี้เกิดขึ้นมาเป็นเอกสาร CIA อะไรออกมาค่อนข้างเยอะเนาะการทิ้งระเบิดดวงจันทร์อะไรเนี่ย
9: ทิ้งระเบิดดวงจันทร์ลองใช้ระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์อะไรอย่างงี้ซึ่งดีแล้วครับที่เขาไม่คิดที่จะทำ
8: เป็นแค่ไอเดียพอ
9: ถูกแล้วทีเนี้ยจริงๆหลังจากนั้นก็มีแนวคิดมาเรื่อยๆเช่นโครงการเนวาโครงการเนวาครับเป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานสหรัฐพยายามที่จะสร้างจรวดพลังงานความร้อนนิวเคลียร์ก็คือใช้ตัวปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำความร้อนให้กับไฮโดรเจนจนมันขยายตัวมากๆแล้วก็พ่นออกมาทางท้ายจรวด
8: ซึ่งหลักการก็จะคนละหลักการกับไอ้เจ้าpulseเมื่อกี้นี้เนาะที่แบบผลักปึ้งผลักปึ้งออกมาอันนี้ก็คือใช้คล้ายๆกับเป็นตัวปฏิกรณ์นั่นแหละแต่ว่าสร้างพลังงานให้ตัวไฮโดรเจน
9: ใช่
8: แล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิง
9: ใช่
8: แทนที่จะเป็นการเผาไหม้แบบปกติ
9: ถูกต้องซึ่งวิธีนี้เนี่ยข้อดีคือมันสามารถให้พลังงานต่อกรัมของไฮโดรเจนอะมากกว่าวิธีเดิมอะคือถึง2เท่า
8: อ่
9: ะฮะแปลว่าเราสามารถประหยัดพลังงานแปลว่าเราสามารถประหยัดเชื้อเพลิงของไฮโดรเจนอะได้เยอะมากเลยฮะซึ่งแน่นอนก็ว่าเราก็รู้กันว่าก
8: ็ครับ
9: ล้มเลิกไปนะครับ
8: หายไปเลยอะ
9: ก็หายไปเลยเพราะจริงๆแล้วคือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอวกาศอะมันมีมาเรื่อยๆแหละครับในด้านของการผลักดันแต่ว่าในด้านของการเป็นเตาปฏิกรณ์ที่เอาไว้ใช้ให้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นได้น้อยมากเพราะว่าวิธีการในการต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเทคโนโลยีด้านเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์พลังงานไฟฟ้าในอดีตหมายถึงในยุค60-70เนี่ยเทคโนโลยีมันค่อนข้างยังไม่ทันสมัยเราใช้น้ำในการเป็นทั้งตัวชะลอความเร็วของนิวตรอนเพื่อทำให้นิวตรอนมันไม่ไปชนกับนิวเคลียสของอะตอมเนาะแล้วเราก็ใช้น้ำเนี่ยเป็นส่วนระบายความร้อนอีกเหมือนกันซึ่งเราจะไปหาน้ำเพิ่มเพื่อมาปั่นเจเนเรเตอร
8: ์
9: ยังไง
8: ในอวกาศในอวกาศก็คือมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันมหาศาลก็จริงแล้วมันควรใช้ในอวกาศก็จริงแต่ที่เราใช้พลังงานนิวเคลียร์บนโลกได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเพราะว่าเราไปตั้งโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยข้างๆแม่น้ำหรือข้างๆทะเลเพ
9: ื
8: ่อเอาน้ำมาจำนวนมหาศาลมาใช้แต่บนอวกาศเนี่ยมันไม่มีน้ำซึ่งใช้ในหลายส่วนของระบบเตาปฏิกรณ์ดังนั้นมันก็เลยไม่มีเซนที่คุณจะต้องแบกน้ำขึ้นไปถ้าคุณแบกน้ำขึ้นไปคุณแบกไฮโดรเจนไปเพิ่มไม่ดีกว่าหรอออกซิเจนไปเพิ่มไม่ดีกว่าหรอ
9: ถูกต้องแล้วน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำมวลหนัก
8: ครับ
9: แปลว่าเป็นน้ำที่หนักกว่าเดิมอีก
8: heavy water
9: heavy water เนี่ยหายากด้วยแถมยังหนักสมมุติว่าถ้า heavy water มันกระเฉาะเอาให้กระเฉาะละกันกระเฉาะเนี่ยคือเรื่องใหญ่มากนะอ
8: ัน
9: นี้คุณรู้มั้ย
8: ทําไม
9: คุณรู้มั้ยว่าจริงๆแล้วในรถดับเพลิงละกันรถดับเพลิงเนี่ยจําเป็นต้องแบ่งภายในรถอ่ะให้เป็นช่องเล็ก
8: ๆเป็นช่องหลายๆช่องหรือว่าเวลาแบบพวกตู้รถขนน้ํามันอะไรเงี้ยผมเคยเห็นที่

0: แต่ทีเนี้ยลองนึกภาพว่ามันอยู่ในจรวดดูบ้างแล้วน้ำจำนวนสัก1ตันละกัน
1: อ๋อถูกต้อง
0: กระฉอบพร้อมกัน
1: จรวดนี่พุ่งไปอีกทางได้เลย
0: มันก็จะแบบหักได้อย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถที่จะบรรทุกของน้ำหนัก1ตันขึ้นอวกาศพร้อมที่จะกระฉอบตลอดเวลาด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์คละกันในช่วงยุค60-70แนวคิดพวกนี้ก็เลยค่อยๆหายไปถามว่ามันก็มีแนวคิดมาสักพักแหละว่าเราเปลี่ยนไปใช้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมในการเป็นตัวระบายความร้อนหรือว่าใช้แท่งควบคุมในการควบคุมกันชะลอความเร็วของนิวตรอนได้ไหมให้มันสามารถไปชนกับอะตอมต่างๆได้ไหมแบบนี้มันก็มีแนวคิดอย่างนี้มาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันยังไม่พร้อมแล้วหลังจากนั้นเราก็มีอุบัติเหตุนิวเคลียร์อีกหลายๆครั้งเช่นเกาะทรีไมล
1: ์ครับ
0: แล้วก็ที่เชอร์โนบิลโครงการนิวเคลียร์ก็เลยเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
1: อืมอืมอืมใช่ใช่ก็เป็นเหตุการณ์การระเบิดที่ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตเนาะที่มั่นใจมากว่าตัวเองเอาอยู่สุดท้ายก็มีเหตุระเบิดทั้งสองที
0: ่ที่ทีเมาเนี่ยปัญหามันคือตัวแก้บริกรมันหลอมละลายเนาะ
1: ครับ
0: ทำให้น้ำปนเปื้อนเป็นสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาแบบนี้ส่วนเชอร์โนบิลก็รู้ๆกันอยู่ว่าระเบิดใหญ่โตมาก
1: ตูมตามเลย
0: ตามนะเป็นโศกนาฏกรรมทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟุกุชิมะไดจิ
1: เนี่ยซึ่งใกล้กับยุคของเรามาก
0: ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วทำให้ภาพลักษณ์ของนิวเคลียร
1: ์
0: มันดูอันตรายมาโดยตลอดก็เลยในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นในช่วงยุค90เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการออกมารณรงค์พูดถึงการลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลงเพราะว่ามันอาจจะถ้าสมมติว่าเกิดระเบิดขึ้นมามันจะทิ้งฝุ่นผงนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศได้เช่นสมมติผมส่งยานอวกาศใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการส่งออกไปครับ
1: อ่
0: ะแล้วทีนี้อยู่ๆจรวดมันระเบิดขึ้นมาการใช้บรรยากาศปุ๊บปุ๊มยูเรเนียม
1: กระจายฟุ้งไปทั่วนะซึ่งมันไม่ได้แค่เรื่องของว่าเป็นอันตรายต่อคนอะไรอย่างเดียวด้วยนะมันเป็นเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: ไปลงในทะเลอะไรเงี้ยแล้วทำไงปลากินสารพิษเข้าไป
0: ปลาก็กลายพันธุ
1: ์ครับ
0: ก็เป็นแบบมีกล้าม
1: แต่ผมมีคำถามอย่างหนึ่งก็คือมันคือปัจจัยเดียวหรือเปล่านะที่ทำให้เหมือนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอวกาศมันไม่ได้ไปต่อจากทั้งสองค่ายทั้งของฝั่งสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตเพราะว่าจริงๆเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอวกาศเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆในยุคของสหภาพโซเวียตที่เขามีการทดลองเอาเตานิวเคลียร์ขึ้นไปเป็นพลังงานให้กับดาวเทียมแต่ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยดันมาค้นพบเหมือนกันว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเวิร์ก
0: ผมมองในมุมนี้มากกว่าว่าอย่างแรกคือกากนิวเคลียร
1: ์อ่า
0: อ่ะฮะกากนิวเคลียร์ที่เป็นจากตัวแร่กัมมันตรังสีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาไม่รู้จัดการยังไง
1: อืม
0: การถามว่าออกไปได้ไหมมันก็ออกไปได้แหละแต่ทีนี้เมื่อมันหมดอายุไขสมมติผมจะใช้งานต่อผมจะไปเปลี่ยนยังไงแล้วเราก็รู้ว่ารังสีพวกนี้กับมนุษย์เป็นสิ่งที่เราจะไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันเนาะอย่างในเรื่องของตัวเดอะมาเชียนเราก็เห็นว่าพอบัตวัดนี่อ่ะเขาจะไปบอกว่าขุดไอเนี้ยมาเขาบอกเขาจะเขียนในนิยายว่าเขากลัวที่จะโดนดาซ่าตำหนิมากเลยว่าการที่เขาหยิบอันนี้ออกมามันอาจจะโดนรังสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นไม่ต้องติดต่อใคร
1: สบาย
0: ใจได้อะไรอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหม
1: ครับนี่ผมมาดูข้อมูลก็คือโซเวียตเนี่ยมีการส่งนิวเคลียร์พาวเวอร์แซทเทลไลท์เนี่ยถึงจำนวน33ดวงเลยนะเยอะมากนะตั้งแต่ปี1969ถึง1988
0: เยอะมากเลยนะ
1: เยอะมาก
0: แล้วเขาบอกว่ามีอย่างคอสโมส954ที่ตอปฏิกรณ์มันระเบิดแล้วก็ตกสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็ทั่วแคนาดาเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็โซเวียตต้องร่วมกันในการเก็บกู
1: ้
0: ตัวเศษซากของยานที่มันตกลงแล้วก็มีตัวรังสีปนเปื้อนพื้นดินไปหมดเลยอะไรเงี้ยบางทีก็ตกไปอยู่ที่แบบเขาเรียกอะไรนะทานน้ำแข็งแล้วก็กู้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำแข็งแล้วน้ำแข็งปิดไปแล้วอย่างเงี้ยหิมะมันกลบไปหมดแล้วมองไม่เห็นไง
1: โอเคอ
0: ะไรอย่างเงี้ยก็เป็น
1: ปัญหาที่เจอจนนำไปสู่ว่าก็ไม่ต้องใช้ละกันแล้วช่วงหลังคือพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้มันก็ดีขึ้นเราผลิต โซลาร์อาร์เรย์ที่มัน

0: เชียนได้มากขึ้น
1: หนักด้วยครับต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์จริงๆหนัก
0: เออใช่
1: หนักมากด้วยเหมือนกันดังนั้นเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะแล้วทีนี้คนก็ถามว่าอ้าวแล้วยานอวกาศทั่วไปที่เราเห็นว่าใช้พลังงานนิวเคลียร์อะไรอย่างฮอริซอนวอยเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้อะไร
0: มันไม่ใช่นิวเคลียร์แบบเป็นเตาปฏิกรณ์ตุ้มต้าม มันคือที่ผมเล่าไปต้นรายการว่ามันคือการใช้การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีอย่างเช่นพลูโตเนียมในการให้เกิดความร้อนแล้วก็ความร้อนเนี่ยไปใช้เป็นไฟฟ้าซึ่งมันถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็เพียงพออย่างตระกูลวอยเจอร์อย่างเงี้ยทั้งสองลำนะฮะปล่อยไปทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะฮะ40-50ปีก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งโรเวอร์ที่ใช้ในการสำรวจดาวอังคารนะฮะอย่างตัวทั้ง Perseverance แล้วก็ Curiosity ก็ใช้พลังงานที่เป็น RTG ทั้งคู่เหมือนกันเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าน้องก็อยู่มาได้เป็น10ปีโดยที่ยังสบายดีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพลังงานไม่มีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าน้องจะไปโดนฝุ่นกลบหรือว่ารอน้องมันจะพังเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นเราก็เจอทางเลือกที่ดีด้วยการมาใช้ RTG
1: ก็ถูกในการใช้ RTG แค่ช่วงก่อนหน้านี้มีประเด็นนิดหน่อยที่จู่ๆเขาบอกว่าจริงๆตอนนี
0: ้
1: พลูโตเนียม238ที่ใช้ใน RTG อ่ะมันถึงช่วงวิกฤตขาดแคลนเพราะว่าหลังจากจบสงครามเย็นลงเราไม่มีการสังเคราะห์เขาเรียกอะไร enrichment ก็คือการเพิ่มสมรรถภาพของตัวแร่ยูเรเนียมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเรามีการทำลายตัวหัวลบนิวเคลียร
0: ์
1: ทำให้โรงงานที่ผลิตพวกแร่เหล่านี้มันหยุดการดำเนินงานลงแล้วถามว่าหยุดการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่
1: ก็คือ1988แล้วพลูโตเนียม238ที่เป็นผลผลิตที่ได้จากการ enrichment ตัวยูเรเนียมเนี่ยมันก็หยุดตั้งแต่1988แสดงว่านาซาตอนนี้กำลังใช้ตัวแร่ enrichment อะตั้งแต่1988โครงการต่างๆที่จะเดินทางออกไปนอกโลกไกลๆเนี่ยก็เลยมีปัญหาครับว่าต้องแย่งกันใช้พลูโตเนียมฮะซึ่งถามว่าวิธีในการแก้ตอนนั้นคือยังไงอย่างในปี2009ที่เราเปลี่ยนจากตัว RTG ธรรมดาเป็น MMPRTG ใช่ไหมฮะเป็น MMPRTG ที่ใช้ในตัว Curiosity เขาแก้ยังไงเขาแก้ด้วยการไปซื้อจากรัสเซีย
0: เออง่ายดี
1: ถูกเขาไปแก้จากรัสเซียด้วยการซื้อจากรัสเซียซึ่งเป็นวิธีที่แก้แบบกัมมันตุตินถามว่าหลังจากนั้นเขาแก้อะไรไหมก็แก้ได้ด้วยการเปิดห้องแล็บ Oakridge National Laboratory เพื่อที่จะสังเคราะห์มันขึ้นมาใหม่สังเคราะห์แป๊บเดียวแล้วก็หยุดการดำเนินการต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้ปริมาณการสร้างขึ้นมาก็มีปริมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยลดลงตามจำนวนภารกิจที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมว่าตัวเรดิโอไอโซโทปพวกเนี้ยมันค่อยๆสูญเสียมูลของมันตามระยะเวลาเน
0: า
1: ะแปลว่าถ้าเกิดคุณยิ่งเก็บไว้นาน
0: อ
1: ะแล้วคุณไม่ใช้อะ
0: ไม่ใช้อะ
1: มันก็จะมวลก็จะหายไปเรื่อยๆเนาะอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งเอาจริงเนี่ยผมมาไล่ดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบหยิบใช้ได้ทั่วไปเนาะเหมือนแบบเราเล่นเกม Kerbal Space Program แล้วเราก็ไปจิ้มเอาจากในแคตตาล็อกมาแล้วก็มาแปะคือของพวกเนี้ยมันไม่ได้มาขายกันแบบเป็นเรื่องปกตินะคือมันต้องทำขึ้นมาแล้วมันต้องมีแผนว่าคุณทำขึ้นมาคุณก็ต้องใช้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงๆอ่ะแค่แบบ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ 7-8 รุ่นเท่านั้นเองตั้งแต่ยุคอพอลโลมาจนถึงยุคที่เราใช้ตัว MMR RTGที่ใช้กับพวกยานรุ่นล่าสุดแล้วก็ยานที่กำลังจะปล่อย Dragon 5ที่ไปลงจอดไททันก็จะใช้ไอ้ตัวระบบนี้นี่แหละเหมือนกัน
1: มันชื่อ MMRTG
0: จะเรียกยากนิดนึง
1: เรียกยากมากเลย
0: MMRTG
1: MMRTG ก็นั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็ยากเพราะว่าคุณสต็อกไม่ได้คุณสต็อกของชิ้นนี้ไม่ได้คุณเปิดโรงงานแล้วคุณต้องรันให้เสร็จแล้วรันเสร็จแล้วคุณต้องคาดการณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณจะใช้เท่าไหร่เพื่อที่จะเปิดงะโรงงานอีกทีใน10ปีข้างหน้าแบบนี
0: ้
1: ผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่ยากยิ่งกว่าบริษัทบรันดีนั่งทำบรันดี10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จริงฮะ
1: อ่าฮะมันเป็นการคาดการณ์อนาคตที่ยากแต่ทีนี้เราก็เห็นแล้วแหละครับว่าจริงๆโครงการหลายๆโครงการเช่นโครงการจูโน่เนี่ยก็ใช้ตัวโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ
0: ่หรือแม้กระทั่งยูโรปาคลิปเปอร์
1: เหมือนกันก็ใช้โซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่หลายๆทุกโครงการเลยดีกว่า
0: ที่ทำได้ ก็จะโดนข้อจำกัดแต่ไอ้ Dragonfly นี่มันมีข้อจำกัดแน่ๆเพราะว่ามันต้องไปอยู่ไททันเนาะแล้วโหไททันมันไกลจากดวงอาทิตย์มากไม่พอแถมยังมีบรรยากาศอีกก็ต้อง RTG แล้วล่ะก็ไม่มีตัวเลือก New Horizon อย่างเงี้ยก็ไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือก
1: มันจะใช้โซลาร์เซลล์ขนาดกี่เมตร1ตารางกิโลเมตร
0: ใช่
1: เพื่อส่งไปพูโต
0: ครับ
1: แล้วอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเมคเซนส์เนาะดังนั้นเราเลยต้องเลือกใช้ตัว RTG เนาะ
0: ครับ
1: แต่ทีนี
0: ้มันกลับมา
1: พอรัฐบาลของทรัมป
0: ์ครับ
1: ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลยที่ว่าเมื่อคุณสู้ใครสักคนหนึ่งไม่ได้วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนเกม
0: ครับ
1: คือถามว่าตอนนี้ใครถามว่าตอนนี้โลกแล้วกันทั้งโลกเลยเนี่ยใครเป็นผู้นำด้านพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทน
0: ยุโรปเหรอ
1: ไม่ใช่
0: อเมริกา
1: จีน
0: จ
1: ีนคือผู้นำพลังงานทดแทนของโลก
0: ครับ
1: จีนมีการผลิตทั้งกังหันลม
0: เออใช่อันนี้
1: เขื่อน
0: ถูก
1: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล
0: ์ครับ
1: เยอะที่สุดในโลก
0: และโรงไฟฟ้ารูปแบบต่าง
1: ๆถูกต้องเขามีโรงไฟฟ้ารูปแบบต่างๆเยอะมากทั้งพลังงานนิวเคลียร์พลังงานสีเขียวพลังงานถ่านหินอะไรอย่างนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยหรือเขื่อนก็เขื่อนที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับ
0: จีน
1: อยู่ที่จีนเห็นไหมดังนั้นพูดกันตรงๆก็คือตอนนี้จีนคือผู้นำด้านพลังงานทดแทนถามว่าสิ่งที่ทรัมป์ขึ้นมาหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาอันดับแรกสิ่งที่ทรัมป์ทำคืออะไรการอนุมัติโรงงานถ่านหินในสหรัฐเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันคือเกมทางการเมืองที่ทรัมป์มองว่าถ้าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเดินเกมอย่างเป็นอิสระและชนะจีนได้ก็คือเดินเกมด้านพลังงานทดแทนสู้จีนได้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือก็ต้องเปลี่ยนเกมทำไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นผู้นำเป็นคนที่ชนะในเกมนั้นได้ที่เขาสร้างขึ้นมาเองถ่านหินก็เลยเป็นตัวเลือกที่ทรัมป์หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะคานอำนาจจากตัวพลังงานสีเข
0: ีย
1: ว
0: เข้าใจแล้วมันคือเหมือนกับว่าช่วงชิงอะช่วงชิงว่าของใครดีกว่ากันถ้าเธอมีอันนี้ฉันก็จะมีอันนี
1: ้
0: เราจะได้ไม่ต้องแข่งกันแต่ฉันก็จะบอกว่าของฉันเนี่ยดีกว่า
1: อ
0: ันนี้คือเกมที่สหรัฐใช้ในด้านต่างๆมาโดยตลอดในทางเศรษฐกิจ
1: ซึ่งถามว่าดีกับโลกไหมเอาแค่ถ่านหิน
0: ก็ไม่ค่อย
1: ก็ไม่ดีกับโลกอยู่แล้วถูกไหมครับการจะอยู่ๆมาบอกว่าเปิดโรงงานถ่านหินเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือถ้าสมมติเราเปิดโรงงานสักโรงงานนึงเราไม่ได้เปิดแค่วันเดียวถูกไหมครับเราต้องเปิดอย่างน้อย10 ปีเพื่อให้มันคุ้มค่าและสร้างกำไรได้ถูกไหมครับ
0: แต่ว่าเรากำลังชี้ทางว่าโลกมันจะต้องไปในทางนี
1: ้เขาอยากชนะด้วยวิธีการของเขาแบบนี้อ่ะทีนี้กลับมานิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็คือหนึ่งในทางเลือกที่ทรัมป์บอกว่าถ้าคุณอยากให้มันดีกับโลกผมก็ทำให้ได้แต่เราจะไม่ใช้พลังงานสีเขียวแบบนั้นนะเราใช้นิวเคลียร์เพราะว่านิวเคลียร์มันก็ไม่ได้ปล่อยอะไรนี่นาทรัมป์อาจจะพูดอย่างนี้ว่าก็ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นี่นาก็ไปต้มน้ำปัดกังหันเจเนอเรเตอร์แล้วก็มีน้ำออกมาเท่านั้นเองซึ่งก็ดีครับคุณทรัมป์เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเราอยากได้พลังงานที่ซัสเทนผลิตได้เรื่อย
0: ๆ
1: อยากเดินเครื่องใหม่ก็เดินสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องพลังงานไหมถูกเราอยากได้อย่างนั้นดังนั้นก่อนหน้านี้ทั้งถ่านหินและน้ำมันที่เราใช้กันมาตลอดอ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเดินได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าลมฟ้าอากาศเป็นยังไง
0: อ๋อใช่ใช
1: ่ถูกไหม
0: เพื่อลดปัจจัยภายนอกให้ได้มากที่สุดครับ
1: ดังนั้นถามว่าตอนนี้สิ่งที่จะมาทำงานได้เหมือนกับน้ำมันหรือถ่านหินเนี่ยคืออะไรก็คือนิวเคลียร์อย่างเดียวถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นแค่นิวเคลียร์คือทางออกของสหรัฐในเวลานี้ที่จะแข่งกับจีนได้แล้วก็เป็นผู้นำได้เพราะเอาง่ายๆตอนนี้เทคของตัวนิวเคลียร์จีนอ่ะก็สู้สหรัฐไม่ได้เลยไม่เด่นทีเดียวสู้สหรัฐไม่ได้เลยอย่างนี้ครับก็เลยเกิดเป็นแนวคิดของทรัมป์ขึ้นมาว่างั้นเราจะให้อเมริกันเกรทอเกนทั้งในด้านอวกาศและด้านพลังงานดังนั้นถ้าเกิดด้านพลังงานเราจะใช้นิวเคลียร์อวกาศก็ต้องใช้นิวเคลียร
0: ์เป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะเข้าใจละ
1: ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นกันละกันครับว่าน
0: าซา
1: ก็ต้องเล่นเกมด้วยเหมือนกัน
0: ประกาศนะซึ่งประกาศมาเมื่อไม่นานนี้เองเนาะมาพร้อมกับโครงการMoon Base นั่นแหละแล้วก็เหมือนกับมีการรีเฟรชแนวคิดด้านอวกาศใหม่เขาก็บอกว่าเขาจะมีการทำยานนิวเคลียร์ลำแรกเดินทางไปยังดาวอังคารนะชื่อยานตั้งมาเรียบร้อยนะฮะชื่อว่า SR-1 Freedom
1: Space Reactor 1 Freedom ชื่อเท่มากเลย
0: ชื่อเท่อะมันดูเหมือนแบบเป็นยานรบเลยเนาะ
1: ป็นยานลบ
0: แล้วตั้งเป้าว่าจะไปปี2028ก็คือเร็วๆนี้เท่านั้นเอง
1: ซึ่งถามว่าอ่ะผมพูดถึงตัว SR1 Freedom ก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: จริงๆ SR1 Freedom มันเกิดขึ้นจากการที่โครงการ Artemis ตัวอะไรนะ
0: ลูน่าเกตเวย์สถานีอวกาศลูน่าเกตเวย
1: ์ใช่ตัวสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์อ่ะมันถูกยกเลิกไปใช่มั้ยครับแล้วเค้าต้องย่อยอุปกรณ์ต่างๆซึ่งไอ้ตัวเครื่องยนต์ไอออนน่ะของเค้าอ่ะมันต้องถูกย่อยด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เค้าบอกว่างั้นเราก็เอาตัวเครื่องยนต์นั้นน่ะมาใส่ในเครื่องนี้เลยแล้วเราก็ปัดตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร
0: ์
1: ใส่เข้าไป
0: ดังนั้นถ้าเราไปดูหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นมีโมดูลคล้ายๆกับโมดูลของลูน่าเกตเวย์ซึ่งมันคือโมดูลเดียวกันนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์อิเล็กทริกพาวเวอร์ชันคือไอ้แนวคิดแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกับในยุคก่อนที่เวลาเราพูดว่าเครื่องยนต์นิวเคลียร์เราจะนึกถึงการระเบิดต้มตามแต่จริงๆอันเนี้ยมันคือการเอาไฟฟ้าจากเตาปฏิกรณ์อ่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วเนาะยังไม่ได้ต้องผลิตอะไรใหม่มาประกอบร่างกับอิเล็กทริกพาวเวอร์ชันซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีจะใช้แค่พลังงานจากแผงโซลาร์อาร์เรย์ซึ่งเอาจริงมันก็เพียงพอมาก
1: ๆ
0: ต่อให้คุณจะบอกว่าไปดาวอังคารก็แล้วแต่เนี้ยคือพี่ทรัมป์แกอยากโชว์ว่าฉันทำได้นะ NASA ก็อยากโชว์ว่าทำได้นะ
1: จริงๆมันควรจะทำได้มาตั้งนานแล้ว
0: มันควรจะทำได้มาตั้งนาน
1: แค่เรามีประเด็นทางการเมืองหลายๆอย่างมีท่าทีทางการเมืองหลายอย่างที่มันทำไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องงบประมาณนั่นแหละแต่ถามว่าพอตอนนี้บอกว่าจะทำก็ดูต้องทำให้ได
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดาวอังคารดีก็เอาบรรทุกโดรนไปเยอะๆละกันแล้วก็เอาไปโปรยบนดาวอังคารก็เป็นภารกิจที่มีความตัดแปะสูงเนาะก็หยิบเอานู้นมาบ้างอันนี้มาบ้างแต่สุดท้ายแล้วปลายทางก็คือเขาอยากให้มันเกิดแหละ
1: เขาอยากทดลองเทคโนโลยีตัวนิวเคลียร์ต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับขนส่งยานอวกาศให้มันเกิดขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เครื่องยนต์ตัวอิเล็กทริกพาวเวอร์ชัน
0: ครับ
1: ให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ energy proportion เนี่ยมันต้องเร็วแน่เลยอ่ะต้องไปถึงดาวอังคารในแบบ1เดือนนี้แบบ
0: ไม่ใช่มันก็คือค่อยๆไต่ไปเหมือนกับเครื่องยนต์ไอออนทั่วไปที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นภารกิจอย่าง
1: ไซคี
0: ใช่มั้ยหรือว่ายานดอนอะไรเงี้ยซึ่งอเมริกาก็ใช้กันมาสักพักนึงแล้ว
1: ประเด็นคืออะไรรู้มั้ย
0: ครับ
1: ตัว SR1 เนี่ยผมนั่งดูตัวแผนของมันละแผนมันซับซ้อนมาก
0: ครับ
1: และระยะเวลาในการเดินทางไปเนี่ยคือ2ปีถึงจะย่นยานลงได้
0: จากปกตินี่คือ6เดือน
1: 6เดือนถึงครับคืออย่างแรกคือตัวยานมันหนักครับอย่างที่2คือเขาต้องการปล่อยตั้งแต่โลเวอร์ออร์บิทอ่ะให้มันไต่ไปเรื่อยๆของมัน
0: อ๋อ
1: ไต่แล้วก็ไปถึงดาวอังคารได้ซึ่งแน่นอนระยะเวลามันนานอยู่แล้วแล้วคุณต้องเทสมันคือเทคโนโลยีดีมอนสเตชันนะครับแล้วมันต้องเทสอีกเยอะมากๆเลยเช่นแบบเทสว่าโอ้มันรันได้ไหมอ่ะแล้วเราก็หยุดพักไปสักเดือนนึงรันอีกรอบนึงได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเทสดีมอนซึ่งก็จะเป็นสภาพอย่างนี
0: ้แต่ถ้าทำได้มันก็จะเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่า fuel efficiency ที่สูงมาก
1: ตอบยากเรื่องนี
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้อะไร
1: ผมว่ามันอยู่ที่โจทย์ดีกว่า
0: โจทย์
1: คุณได้ KPI คืออะไร KPI คุณสมมติว่าคือทำไงก็ได้ให้ตัวตับเบิลคอนนิวเคลียร์เราไปถึงดาวอังคารได้อ่ะมันก็KPI คืออย่างนั้นการไปถึงช้าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมเขาต้องเอาไอ้ตัวเตายื่นออกมา
1: อยู่ห่างไงเพราะว่าอย่างแรกมันร้อน
0: ครับ
1: อย่างที่สองคือเราป้องกันเรดิเอชันดังนั้นการที่เราให้เมนคอมพิวเตอร์บัสคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามันอยู่ห่างจากเตาปฏิกรณ์มันคือ
0: หนึ่งต้องแล้ว
1: โอ้อะเอาง่ายๆคุณรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์ทุกอันที่ใช้ในตัวในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร
0: ์ครับ
1: ถ้ามันอยู่ใกล้เตาเนี่ยมันต้องถูกห่อชิลหนามากเลยนะแล้วคอมพวกนี้มันจะต้องต่อไฟเบอร
0: ์ครับ
1: คุณจะไม่สามารถที่จะแบบว่าใช้ Wi-Fi ได้เพราะว่าตัวเรดิเอชันมันไปรบกวนใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องเป็นแรมแบบ ECC memory ทั้งหมดเลยแล้วต้องมีการป้องกันบิฟิปอย่างดีเพราะว่าอันตรายจากตัวเรดิเอชันมันเยอะ
0: ก็คือเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เนี่ยมันมาอยู่ใกล้ๆของสำคัญอยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นมีมหนึ่งขึ้นมาที่ฝรั่งเศสไปสร้างโรงไฟฟ้าในติ่งที่ยื่นออกไปจากประเทศตัวเอง
1: โอเค
0: อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะใส่ภาพไปให้ว่าทำไมเตานิวเคลียร์ถึงได้ต้องเอาไปไว้ไกลๆ
1: ต้องไปอยู่แบบตรงเบลเยียมเนาะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ก็สุดท้ายแล้วแนวคลิปเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับนิวเคลียร์ในยุคแรกๆที่เราบอกว่าเอามาจุดระเบิดตุ้มตามอันนั้นอะยังไม่ได้เกิดอันเร็ววันแต่ว่า มันคือการเอานิวเคลียร์มาใช้เป็นพลังงานให้กับเครื่องยนต์แบบ electric propulsion เราเรียกว่า NEP หรือว่า nuclear electric propulsion นะส่วนไอ้แบบที่จุดระเบิดตุ้มต้ามแล้วเป็นเครื่องยนต์น่ะที่ณวันนี้ยังไม่มีใครทำได้นะก็คือ nuclear thermal propulsion ก็ยังเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอยู่แต่ก็น่าสนใจมากที่แนวคิดเรื่องนิวเคลียร์มันกลับมากับอวกาศอีกครั้งหนึ่งต้องดูกันต่อไปแล้วกันว่าสหรัฐอเมริกาจะมีทิศทางเราเห็นชัดแล้วแหละว่าปี2028นะฮะซึ่งก็2ปีข้างหน้าเราน่าจะได้เห็นยานนิวเคลียร์ลำแรกไปยังดาวอังคารแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมนุษย์เราเนาะมีการไปตั้งฐานบนดวงจันทร์ทำมูนเบสอันนี้ผมว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับอวกาศน่าจะได้กลับมาอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ใครที่สนใจก็ไปเล่าเรียนไว้ละกันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ผมว่ายังไงก็มา
1: คืออันนี้ดีกว่าผมเล่าเร็วๆแล้วกันก็คือก่อนหน้านี้คนจะถามว่าจบนิวเคลียร์ทำอะไร
0: ทำระเบิด
1: ทำระเบิดหรือเคยมันถูกทำระเบิดหรือเอาไปเป็นอะไรแบบนิวเคลียร์สันติในประเทศไทยอย่างนี้เหรอคือจริงๆแล้วผมมองว่านิวเคลียร์ก็มาแน่นอนเพราะความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นครับ แล้วนิวเคลียร์เป็นทางเลือกเดียวที่ดีกับโลกแล้วก็ซัสเทนในด้านของการแบบเป็นพลังงานนะ
0: ก็เป็นตอนที่เรามาพูดถึงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์กับอวกาศกันนะครับติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็เว็บไซต์ thaipbspodcast.com ด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับ
1: ผมอิงค์เจรศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ยังหวนมาอีกรอบไหมละเมียปะผัวนี้ไก่บ่ทิมตั้งแต่ผัวลดทิมฮอดลูกน้อย

เฝ้าเศร้ามือหาลูกกอดมือไว้จนแน่นละแสนมันทรมานเด้เหลือใจลิโตนลูกขาดแม่เป็นกำพร้ามีผมด้อยอยู่ใน

คอยคืนบ้านเมื่อคืนดีกับผัวเก่าขอเพื่อลูกขอเพื่อเต่าอยากเห็นหน้าแม่เขา7-8ปีแล้วเจ้าที่พ้นผ่านกายมาที่12สิงหาทุกปีลูกนอนไห้หลับพวงมาลัยที่ถือไว้สวมแขนคู่แทนแขนแม่เลิกเรียนกลับเข้าบ้านนอนให้อยู่สู่คืน

มาเบิ่งลูกมาให้ลูกได้กราบไหว้พ่อได้ฮู้ว่าแม่ยังขั้นชิงชังหลายล้นกลัวเหม็นข้าวก็อย่าให้ลูกกอดยืนแต่ขาให้ลูกก้มกราบตีนขั้นน้ำตาลูกลิ้นก็ให้มัน

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มิสยูนิเวิร์สกัมพูชาออกแถลงการขอโทษปมภาพสตรีไทยบนเวทีประกวดน้อมรับเป็นบทเรียนก่อนหน้านี้กลายเป็นดราม่าอย่างมากหลังจากที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดีย2026ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องราวชุดประจำชาติโดยนำภาพถ่ายโบราณของไทยไปประกอบและบรรยายเป็นชุดโบราณของกัมพูชาโดยนำภาพต้นฉบับดังกล่าวไปใช้พบลายน้ำหรือตราของกรมศิลปากรออกเพื่อทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาจากประเด็นดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากซึ่งภาพที่เป็นประเด็นคือภาพหญิงสาว7คนนั่งสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายและนุ่งจงกระเบนที่ฝ่ายกัมพูชาเคลมว่าเป็นของประเทศตนเองแต่แท้จริงแล้วคือภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของสตรีเมืองกำแพงเพชรที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานทำให้กระทรวงวัฒนธรรมต้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พร้อมหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกเดิมโดยเตรียมดำเนินการทำหนังสือทักท้วงและตักเตือนไปยังกองประกวดกัมพูชาให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนล่าสุดเพจ Miss Universe Cambodia ได้ออกแถลงการขอโทษพร้อมกับชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาและไม่ได้ตั้งใจเป็นผลจากความผิดพลาดในการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างถี่ถ้วนทั้งนี้ทางทีมงานกองประกวดขอน้อมรับคำติชมและจะปรับปรุงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้การใช้ภาพบางส่วนในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นผลจากความผิดพลาดก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงหรือกระทบกระเทือนจิตใจของสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวของการนำเสนอคือการเชิดชูความหลากหลายทางคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและความประณีตของสบายชุดแต่งกายเครื่องแขวนแบบตั้งเดิมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026น้อมรับคำติชมและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ด้วยความเคารพยิ่งไปก่อนนั้นกองประกวดจะนำเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนอันมีค่าเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความเข้มงวดในการกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลภาพและเนื้อหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถ่ายวิดีโอเวลาที่ถูกตรวจค้นรถได้ไหมสวัสดีครับขออนุญาตครับผมขอตรวจรถหน่อยนะครับคุณถ่ายอะไรครับ
13: ผมถ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับถ่ายได้ไหมครับ
12: คุณจะถ่ายไปทำไมครับ
13: ถ่ายไว้ดูเฉยๆครับผิดกฎหมายไหมครับ
14: ไม่ผิดหรอกค่ะประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอขณะเจ้าพนักงานทำการตรวจค้นรถไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตนได้ค่ะแต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานและหากเจ้าพนักงานทำผิดจริงก็สามารถนำภาพหรือคลิปวิดีโอมาเปิดเผยได้โดยไม่เป็นการหมิ่นประมาทแต่จะต้องไม่ดัดแปลงแก้ไขในลักษณะนำความเท็จมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะมิฉะนั้นจะผิดกฎหมายค่ะ
12: เชิญถ่ายเลยครับขอบคุณที่ให้ตรวจค้นนะครับเรียบร้อยแล้วขับขี่ปลอดภัยนะครับ
13: ครับผมทำหน้าที่ดีมากเลยครับไปก่อนนะครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินการพัฒนาโมเดลนำร่องเพื่อสร้างความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งการดำเนินการร่วมกับภาครัฐ4หน่วยงานโดยจะบูรณาการโครงการพลังงานสะอาดการลดคาร์บอนโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจตามแนวทางไบโอเคอร์คูล่ากรีนเข้าด้วยกันโดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกลุ่มปตท.รวมถึงฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมไทยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน3คัตเตอร์ทั้งนี้ไอสปาร์คจะบูรณาการโครงการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ3คัตเตอร์ประกอบด้วย Low Carbon Energy and Solution สร้างความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและโซลูชันลดคาร์บอนพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมครอบคลุม LNG พลังงานสะอาดพลังงานไฮโดรเจนและแอมโมเนียระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรองรับความต้องการพลังงานของอุตสาหกรรมในอนาคต Share Common Infrastructure เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานรวมเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการลงทุนต่อยอดท่าเรือถังเก็บระบบท่อและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ต่อยอดฐานอุตสาหกรรมเดิมสู่ธุรกิจมูลค่าสูงและเศรษฐกิจหมุนเวียนพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่มีมูลค่าสูงเช่นเชื้อเพลิงจากอากาศยานยั่งยืนผลิตภัณฑ์ชีวภาพผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษและการนำพลาสติกใช้แล้วมากลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่สำหรับการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนเจตนารมณ์ของปตท.ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการเชื่อมโยงศักยภาพของภาครัฐภาคอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยภายในปี2578คาดว่าจะเกิดการลงทุนในโครงการไอสปาร์คสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าพร้อมวางรากฐานให้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถต่อยอดและขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆของประเทศจุดประกายให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตะเกียกตะกาย
10: ก้าวเต็มไปทำอะไรมาตัวเปียกโดนใครเขาสาดน้ำไล่มาเหรอ
11: ไม่มีใครสาดน้ำไล่หรอกฉันจะไล่จับจิ้งจกบังเอิญมันเกาะอยู่ตรงโอ่งน้ำพอดีฉันกระโดดสูงไปหน่อยเลยพลาดเกือบจะตกลงไปในโอ่งเสียแล้วดีแต่ว่าฉันเก่งยิมนาสติกเลยแค่ขาหลังตกลงไป
10: ดีว่าไม่จมน้ำ
11: นั่นสิถ้าฉันตกลงไปคงตะกุยตะกายแย่กว่าจะขึ้นได้
10: อย่างนั้นเขาเรียกว่าตะเกียกตะกายจ้ะไม่ใช่ตะกุยตะกาย
11: ไม่ใช่ตะกุยตะกายหรอ
10: ต้องตะเกียกตะกายจึงได้ขึ้นมาถ้าตะกุยตะกายคงไม่ได้ขึ้นมาหรอกตะกุยตะกายหมายความว่าใช้มือหรือเท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนตะเกียกตะกายหมายความว่าพยายามป่ายปีนขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตราย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คุณวลีเบรกแห่ลงทุน Data Center จี้ทำ EIA ตั้งโรงไฟฟ้าใช้เองห้ามผักภาระค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนกมธ.ที่ดินจี้รัฐเร่งคุมเข้มกลุ่มทุนแห่ตั้ง Data Center วันแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านลั่นน้ำไฟฟ้าในบ้านต้องมาก่อนคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนางสาวกุลวลีนบอมรบดีเป็นประธานได้เรียกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงด่วนหลังประชาชนในหลายพื้นที่แสดงความกังวลอย่างหนักต่อกรณีการเข้ามาลงทุนตั้งศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ Data Center ในประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและไฟฟ้าจนทำให้ชาวบ้านต้องแบกรับภาระค่าน้ำค่าไฟที่แพงขึ้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีโครงการยื่นขอใช้ไฟฟ้ารวม113โครงการทั่วประเทศและตั้งข้อสังเกตทุนต่างชาติแห่มาไทยเพราะเห็นว่าไทยมีไฟฟ้าสำรองเหลือเกือบ 40% แต่หากวันหนึ่งต่างชาติย้ายฐานกลับสร้างโรงไฟฟ้าพอใช้เองประเทศไทยจะแบกรับภาระไฟฟ้าส่วนเกินมหาศาลและค่าก่อสร้างที่ถูกผลักดันยังบินค่าไฟของประชาชนคณะกรรมการจึงเห็นควรให้โครงการขนาดใหญ่ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใช้เองพร้อมสนับสนุนแนวทางให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าแม้จะสร้างแหล่งน้ำตามธรรมชาติครบชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราก็ยังขาดน้ำราว318ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปี2575หาก Data Center เข้ามาเต็มเพดานจะใช้น้ำวันละกว่า 330,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าน้ำประปาที่คนนับล้านใช้ใน1วันสทนชจึงเสนอหลักการพื้นที่ไหนน้ำไม่พอไม่ควรให้ตั้งศูนย์ข้อมูลสกพอเสนอแนวทางให้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากชุมชนและโรงแรมมาใช้ระบายความร้อนวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรกำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับไม่ใช่ทางเลือกเพื่อป้องกันน้ำประปาของชาวบ้านประเด็นที่น่าวิตกคือกฎหมายปัจจุบันยังตามเทคโนโลยีไม่ทันทำให้ Data Center ถูกจัดสถานะเป็นเพียงโกดังไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยอมรับว่ายังไม่มีระเบียบรองรับแต่คณะกรรมการที่การยืนยันว่าสผ.ต้องทบทวนและกำหนดให้ต้องทำ EIA เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างโปร่งใสการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเสนออัตราค่าน้ำใหม่เฉพาะกลุ่ม Data Center เริ่มใช้พฤศจิกายนนี้เนื่องจากเรทเดิมยังไม่ได้รวมความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและโอกาสทางการเกษตรขณะที่การไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าจะเก็บค่าขยายระบบจากเจ้าของโครงการโดยตรงไม่ผลักภาระให้ผู้ใช้ไปรายอื่นคณะกรรมการจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งคณะกรรมการระดับชาติโดยมีข้อเรียกร้อง5ข้อให้โครงการขนาดใหญ่ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใช้เองไม่มาพึ่งพาไฟฟ้าของรัฐที่ประชาชนร่วมใจไม่ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เกินความจำเป็นป้องกันภาระไฟส่วนเกินหากนักลงทุนถอนตัวบังคับต้องจดทำ EIA และเปิดให้ชาวบ้านมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นก่อนสร้างตั้งเจ้าภาพดูแลกิจการได้โดยตรงและเร่งออกกฎหมายให้ทันต่อเทคโนโลยีบังคับใช้น้ำเสียบำบัดและระบบหมุนเวียนพร้อมเร่งสร้างแหล่งน้ำในภาคตะวันออก16โครงการที่ค้างอยู่เพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างเพียงพอจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอมชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถ สว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าการสหกรณ์มั่นคงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืนโดยมีพันธกิจในการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทั่วไปพร้อมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งสนับสนุนด้านการเงินสารสนเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงการเสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างกระบวนการของการสหกรณ์ให้เกิดความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลแนวระบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการยกระดับพัฒนาปรับปรุงและช่วยเหลือสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดีรวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: เดินเบาทิ้งเครื่องยนต์ไปสักระยะหนึ่งครับ
13: คร
12: ับ นะครับเพื่อจะไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์นะครับนี่แหละสำคัญมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหมดฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนของเหลวละนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คุณมีน้ำปนแน่นอน
13: คร
12: ับ เพราะรถคุณลุยน้ำหนักแบบนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
13: อีกนิดนึงได้ไหมครับอาการที่เราสังเกตหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำมาวันสองวันมันอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากนั้นควรจะต้องติดตามหรือว่าเฝ้าสังเกตส่วนไหนของรถไหมครับว่าอาจจะเสียหายได้จากการที่เราไปลุยน้ำมาครับช่าง
12: ครับส่วนใหญ่ที่ลุยน้ำมานะครับก็คือถ้าลุยน้ำลึกเนี่ยอันดับแรกเลยกินอับในรถจะเก
13: ิ
12: ดข
13: ึ้
12: นครับเพราะว่ามีน้ำซึมเข้าที่พร
13: ม
12: และคันนี้จะเป็นเชื้อราละ
13: ครับ
12: เราอาจจะต้องซักพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
13: อาการเป็นไงฮะ
12: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
14: เหมือนสะอึก
12: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอจุดระเบิด หรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
14: ครับ
12: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูป
14: ประแจ
12: เครื่องยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
14: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
15: ขอบคุณช่างดนมากครับ
12: ยินดีครับ
15: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
14: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
15: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกิน อาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจาน
14: ล้างไม้ล้างมือ
15: ด้วยนะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
14: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะ
15: บาง
14: ท
15: ีเราม
14: ีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามครับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากไม่ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบูทเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
15: ใช่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับรับชมสัญญาณพิเศษเกาะติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
14: ใกล้แล้วครับ
15: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านเกาะติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
14: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหล
13: ผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
15: ครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
13: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
15: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
13: สวัสดีครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
15: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
16: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศ22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
13: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตยบริเวณบ้าน
16: ถ้าในบริเวณตัวลงรถอะค่ะก็คือประมาณเหนือหัวเข่าค่ะแต่ว่าถ้าในบ้านก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
15: โอ้นะครับ
13: แล้วส่วนตรงหน้าบ้านตรงที่เป็นถนนตรงกลางๆครับ
16: ถนนตรงกลางๆก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
13: โอ้ก็ระดับสูงพอสมควร
15: ครับคุณเตยย้ำอีกทีนึงนะครับรัตนาธิเบศซอยอะไรนะครับ
16: ซอยรัตนาธิเบศ22แยก6ค่ะ
15: 22แยก6นะครับต้องการความช่วยเหลือก็คืออย่างเครื่องสูบน้ำ
13: ที่อยู่ท้ายซอย
16: ค่ะใช่ค่ะคือต้องแจ้งประเด็นนี้ค่ะคือเครื่องสูบน้ำท้ายซอยอ่ะปุ่มมันเปิดแต่ว่ามันไม่ทำงานค่ะคือทางเตยเนี่ยได้มีการประสานงานไปกับทางเทศบาลเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยอ่ะค่ะ
15: ครับ
13: เดี๋ยวนอกจากเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำนี่เป็นของหน่วยงานไหนพอจะทราบไหมครับพอจะทราบเบื้องต้นไหมครับ
16: ค่ะเป็นของเทศบาลนนทบุรีค่ะ
15: ครับ
13: ตอนนี้เรามีอีกสายหนึ่งนะครับ
15: เราประสานให้ทันทีเลย
13: เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับรักษาการหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณต่อคุณออฟครับ
13: ไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่ได้ยินที่คุณเตยเขาได้แจ้งเข้ามาไหมครับ
17: ครับครับ
13: ซอยรัตนาธิเบศ22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
17: 22แยก6คร
15: ับ
13: ใช่ไหมครับคุณเตย
17: ครับ
16: ใช่ค่ะ
13: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเผื่อจะได้พูดคุยกันครับ
17: ได้ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงครับอันนี้ครับ
15: ครับ
17: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็ว

0: ต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนรัตนาธิเบศรคลองเนี่ยครับชื่อคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนรัตนาธิเบศรมาโผล่ด้านที่เป็นร้านอ้างเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
1: ครับ
2: มีรถนิดนึง
0: มาเรื่อยๆ
2: แน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
0: เปิดครับสตาร์ตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
1: ยังคงสูบอยู่
0: ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับ
1: และ
0: แต่คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
2: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูเหมือนประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
0: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
1: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนข้ามมา
0: ใช่ครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีก2เครื่องครับทั้งหมดมันจะมี3เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เดินเครื่องสูบตลอดให้สังเกตงี้ก็ได้ครับเวลาที่ดูที่สถานีครับมันจะมีน้ำระบายออกตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องสูบคือเราเห็นน้ำเลยครับเดี๋ยวยังไงในเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับ
2: ได้ค่ะ
1: จะเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับว่าในบานประตูที่เรียกว่าอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามแผนหรือว่าตามสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้น่าอาจจะไม่ได้ทราบด้วยนะครับก็เลยมาสื่อสารกันในวันนี้แหละจะได้ทราบตรงกันถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ก็ยินดีครับ
2: ขอรบกวนถามอีกนิด
1: นึงหนึ่งข้อครับ
3: เชิญคุณเตยคร
0: ับ
2: ค่ะคือเห็นปุ่มเครื่องสูบน้ำอะค่ะมันขึ้นเป็นสีแดงอันนึงแล้วก็เป็นสีเขียวอันนึงแต่ว่าเครื่องมันนิ่งมากเลยอะค่ะอันนี้คือเครื่องมันทำงานมันเปิดอยู่ไหมคะ
0: มันจะมีเครื่องอยู่ในบ่อสูบมันจะมี2เครื่องครับ
2: ค่ะ
0: มันจะบอกสถานะของแต่ละเครื่องแสดงว่าตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นสีเขียวเนี่ยมันยังทำงานอยู
3: ่
0: แต่ที่ขึ้นสีแดงคือมันไม่มีการทำงานครับแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการสูบน้ำวนครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณเตยมีเพิ่มเติมไหมครับได้สบายใจขึ้นหน่อยไหมครับว่าดำเนินการอย่างเต็มที่อยู
2: ่ค่ะค่ะก็สบายใจขอบคุณทั้งทาง NBT แล้วก็คุณวิโรจน์มากๆค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเตยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ด้วยนะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเตยด้วยนะครับ
3: ทั้งสองท่านเลยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
3: ด้วยภัยพิบัติด้วยฝนที่ตกแช่กัน 3-4 วันแบบนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันเร่งเต็มที่แต่ประชาชนก็เดือดร้อนก็เข้าใจสภาพพื้นที่พอเราฟังแล้วนะพี่สองคุณผู้ชมว่าน้ำเนี่ยพอมันเยอะเป็นคลองเป็นแหล่งน้ำในชุมชนเนี่ยสูบแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามา
1: คือแทนที่จะสูบจากในบ้านเนี่ยไปทิ้งในคลองกลายเป็นก็มันก็วนกลับมาใหม
3: ่นะครับคุณเตยเองก็เดือดร้อนเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นในซอยรัตนาธิเบศร์22อาจจะพวกกระสอบทรายพอจะช่วยได้ไหมเป็นการบรรเทาแต่อาจจะไม่ทันแล้วนะ
1: อาจจะไม่ทันในช่วงนี้
3: ก็ต้องรอสถานการณ์ให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำอย่างเจ้าพระยาหรือลำคลองต่างๆในพื้นที่นนทบุรีนะลดลงไปก่อนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าพยายามสูบเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนก็คิดว่าวันนี้หรือว่าค่ำวันนี้นะครับน้ำในหลายจุดจะลดลงอาจจะลดลงทีละนิดทีละนิดแต่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่าน NBT ก็เป็นสื่อกลางนะครับพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแบบน
1: ี้เรียกว่าเนี่ยพอได้พูดแบบนี้ก็ได้เห็นทั้งสองฝั่งว่าอีกฝั่งนึงทำงานอย่างเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้มาสื่อสารนะอีกฝั่งนึงพี่น้องประชาชนก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นนะครับไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไปแอบดูแล้วก็ได้เห็นกันจุดท้ายได้อธิบายและเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจของทั้งสองฝั่งเป็นกำลังใจสองฝั่ง
3: ใช่ครับเห็นเครื่องสูบน้ำอยู่จริงๆมันมีอีกเครื่องนึงอยู่ใต้ประตู
1: ท่านสุชาตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสั่งเร่งระบายน้ำทั่วประเทศนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยตอนนี้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยแล้วกว่า 9,000 ครัวเรือนนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับผนึกกำลังกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ระบายน้ำจากชุม

0: ชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมกับเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับติดตามสถานการณ์ทุกภัยตรวจสอบระดับน้ำและก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับโทษทีแล้วก็พร้อมกับเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถนารองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับหลังจากได้ข้อสั่งการเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เลยนะครับเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ต่างๆเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10-30นิ้วไปแล้วทั้งสิ้น12เครื่องนะครับเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนและสามารถช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้แล้ว 9,000 กว่าครัวเรือนถือถ้าคิดเป็นคนเนี่ย 34,000 กว่าคนนะครับและรวมไปถึงผู้ที่ต้องสัญจรไปยังโรงพยาบาลไปยังสถานที่ต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในที่ต่างๆเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับทำให้เรียกว่าทุกนาทีที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีสุชาติได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับ
1: ครับเอาละครับทางกรุงเทพมหานครแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดบอกว่ากทม.ทั้ง50เขตนะคุณผู้ชมครับมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงอาหารการกินน้ำดื่มแล้วก็ของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการอุทกภัยในพื้นที่ดินแดงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจจากคนไทยนะครับเพื่อกระจายส่งต่อไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลังจากพื้นที่50เขตของกทม.ประสบภัยนะฮะกันครบทั้ง50เขตเลยโดยนะครับทางกรุงเทพเองเปิดรับบริจาคนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่เพจของกรุงเทพมหานครใครที่พอจะมีกำลังนะครับในการช่วยเหลือรับบริจาคได้นะครับส่งสิ่งของน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะครับของกินของแห้งสายทุกสายของ NBT ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรับฟังปัญหาจากประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็รับทุกข้อร้องทุกร้องเรียนต่างๆแล้วเราก็ประสานต่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทม.หรือพื้นที่จังหวัดปริมณฑลนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีด้วยทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปที่ศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกทม.เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับคู่สายของ NBT 5คู่สายนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์5คู่สายให้นะครับให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับหรือได้ติดตามกันหน่อยนะครับว่าจะสามารถโทรเข้ามาได้อย่างไรนะครับสำหรับการโทรขึ้นมาที่เพจนะครับหรือว่าช่องทางสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมของทั้ง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้ร่วมมือกันนะครับเบอร์5เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับรับแจ้งเหตุก็ได้นะครับที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะ Facebook ของ NBT NBT นะครับแล้วก็ Facebook ของ NBT Connect นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมข้อมูลเอามาเพื่อที่จะหาทางประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ
1: ใช่ครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์โทรนี้ท่านขาดเหลืออะไรนะครับน้ำดื่มไม่พอนะครับขาดกระสอบทรายขาดอาหารการกิน
0: ยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็ของใช้สำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับ
0: ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำไหวไหมหรือยังไงมีสถานที่สะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานกับเนี่ยฮะห้าคู่สายของเราโทรมาแจ้งได้แล้วเราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ารวมศูนย์ตรงนี้จะได้กระจายสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง50เขตของกทม.นะครับ
0: นะครับมากันที่เรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะครับหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เส้นทางต่างๆเครื่องบินรถโดยสารสาธารณะนะครับบขช.นะครับหรือว่าขนส่งมวลชนเองก็เป็นอีกรถหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่ทาง BKS นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเขาออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดินรถ ตามปกตินะแต่ว่ามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับมีการอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่งใน6เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องนะครับ ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือทางคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เดี๋ยวนี้เขามีชื่อเท่นะครับ BKS นะฮะเปิดเผยนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือจตุจักรนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถร่วมปัจจุบันนะครับได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6สายทางหรือ6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีสายที่1คือสาย46กรุงเทพคือที่เอกมัยนะครับไประยองนะครับสาย9916กรุงเทพกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพนะที่จตุจักรนะครับไปที่องครักษ์ไปปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพที่จตุจักรนะครับองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจันทบุรี9920นะครับกรุงเทพบ้านสร้างและปราจีนบุรีนะครับทางนี้ทางบริษัทขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางไปที่สถานีขนส่งเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดได้ในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับและทาง BKS เขาย้ำมาด้วยนะครับว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีนะครับนี่เป็นเส้นทางนะจะได้อัปเดตเอาไว้นะเผื่อวางแผนเดินทางครับ
1: ครับขอบคุณ BKS ด้วยนะครับมาดูการช่วยเหลืออีกพื้นที่จังหวัดหนึ่งนะครับใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครอย่างสมุทรสาครกันบ้างที่นั่นก็ได้รับผลกระทบเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องไม่แพ้กันแล้วก็มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่อำเภออย่างที่บ้านแพ้วนะครับสมุทรสาครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านอำนาจเจริญศรีท่านผู้ว่านะครับพร้อมด้วยท่านบรรพตจันทรวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ไปพร้อมท่านนายอำเภอบ้านแพ้วนะไปช่วยเหลือนี่นะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนำทีมของทางจังหวัดทั้งปภ.นะครับผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับลงไปที่ตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำกินตลอดจนการรับฟังปัญหานะครับความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนท่านผู้ว่าลงไปรับฟังเองแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขหรือถ้าหน้างานสั่งการได้ทันทีท่านสั่งทันทีช่วยเหลือรับดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครและคณะได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร100ชุดด้วยกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเดินเยี่ยมถึงบ้านทุกที่เลยนะครับก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบดูแลถุงยังชีพไปถึงมือชาวบ้านแล้วก็ฝากให้ชาวบ้านนั้นติดตามนะครับข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้ว่าได้ท่านผู้ว่าอำนาจเจริญศรีเนี่ยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่นำสิ่งของไปช่วยประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายได้เห็นกับตาได้เข้าใจและทีมงานเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าขาดเหลืออะไรมีปัญหาในการประสานงานตรงไหนบ้างท่านผู้ว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ว่ากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยอย่างหนักเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะทำให้สามารถนำงบประมาณแล้วก็กลไกของภาครัฐนั้นมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความจำเป็นขณะเดียวกันครับทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย ดยเฉพาะปัจจัยด้านฝนที่ยังอาจจะตกลงมาต่อเนื่องนะยังไว้ใจไม่ได้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็มีเพิ่มเติมลงมาด้วยปริมาณน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาหากระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณที่น้ำไหลเข้าท่านผู้ว่าก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่แจ้งเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ว่ากำชับไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับทำงานกันเป็นทีมนะรวมจิตรวมใจกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางทำงานเป็นทีมดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครัวเรือนต่างๆตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปช่วยเหลือได้หลายจุดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนะแล้วก็สามารถรับฟังปัญหาแล้วก็จัดวางแผนแนวป้องกันต่างๆเพื่อดูจุดเสี่ยงนะครับจุดไหนขาดเหลืออย่างไรท่านผู้ว่าเกาะติดตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนี่ที่สมุทรสาครครับ
0: ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหากันอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถยนต์พอเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี
1: ้
0: น้ำท่วมแบบนี้เรื่องของการเคลมประกันหรือว่าการที่จะได้เงินชดเชยประกันภัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางคปภ.นะครับเขาเข้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมกับมีการประสานกับบริษัทประกันภัยให้เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและไปสำรวจความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันภัยด้วยนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่านเลขาธิการคปภ.นะครับท่านชูชัดประมูลผลนะครับท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับจนเกิดน้ำท่วมทางคปภ.เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรจะตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและสำหรับบ้านเรือนรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางสำนักงานคปภ.มีข้อแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้อันนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้น้ำท่วมบ้านและรถยนต์ทำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก็คืออ่านให้ครบถ้วนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยครอบคลุมถึงไหนนะครับในกรณีไหนบ้างน้ำท่วมแบบนี้นะครับครอบคลุมหรือไม่นะครับก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายให้ครบถ้วนผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องถ่ายภาพบันทึกวิดีโอความเสียหายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้เอาประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันนะทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนนะที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับละ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบินบุรีนะคุณกฎชพรแสงเงินผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจากเฟซบุ๊กของคุณกฎชพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กของคุณกฎชพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมา อ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้พิกัดความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะครับ
1: ครับเขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรจน์ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฤษพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบิลบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณกฤษพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่สามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งน้องๆเนี่ยมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเขียนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะครับที่คุณผู้ชมโทรมาเนี่ยเราไม่ได้รับเฉยๆนะเรารับเราเขียนบันทึกไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประสานงานก็นำมาให้เราได้อ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือดำเนินการประสานต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงมือของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ด้วยนะครับไปดูที่สระบุรีกันบ้างนะครับทางผู้ว่าสระบุรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงนะครับมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้เองนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับนายบัญชาชาววรินนะครับพร้อมด้วยนางจิตตินันชาววรินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนะครับประธานแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงพร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพนะครับจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีนายอำเภอวิหารแดงนะครับนางสาวสุขุมานวิริโยธินนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยละเดินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมขอไม่ใช่ขออภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานสาธารณครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณ
1: เอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับอาจจะสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบิลบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบิลบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ลังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบิลบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทาง พื้นที่กาญจนบุรีนะ
0: ครับ
1: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
0: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติม
1: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผ.เนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับได้ว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ข่าวนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรนินชัยรถนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอรัน2นวมิน81เขตบึงกลุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้วส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นที่นะครับตอนนี้ติดต่อคุณสุกัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางทีม NBT ของเรานะที่เชื่อมโยงนะครับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ
0: มากันที่รายต่อไปนะครับเป็นคุณมณีรัตน์นะครับตอนนี้คุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางทีมงาน MBT นะครับ คือโทรเข้ามาประสานงานเอาไว้และทีมงาน MBT เนี่ยประสานเรียกว่ารับเรื่องแล้วก็เรื่องรับรายละเอียดมาจะประสานกลับไปนะคุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับและรับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนผ่านทางรายการด้วยนะครับก็คือแจ้งมานะครับบอกว่าที่ปราจีนบุรีนะครับมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเรือมารับ กลุ่มเปราะบางออกไปนะครับแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้รับไปไว้ที่ไหนจะได้ไปรับญาติกลับมาที่บ้านนะครับซึ่งเบื้องต้นทางทีมงานได้โทรประสานไปยังมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมนะครับแล้วก็ประสานไปยังประชาพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่กำลังโทรกลับไปเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดกับทางคุณมณีรัตน์นะครับ
1: ครับผมอีกท่านนึงนะครับคุณแจงครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่เสรีไทย41หมู่บ้านเจริญกลางซอย9นะครับแจ้งเข้ามาผ่านทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่มีอาหารเลยครับแล้วก็อยู่กับคนแก่คนสูงอายุ83ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวตอนนี้น้ำท่วมไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับก็ส่งต่อนะครับทางทีม NBT ส่งต่อไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ให้ติดต่อกลับทางศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็แจ้งเบอร์มาแล้วนะครับว่าถ้าคุณแจงรับชมอยู่นะโทรไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่อได้แต่ NBT โทรไปประสานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ข้อมูลต่างๆก็มีเบอร์โทรของคุณแจงไว้ด้วยก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ NBT ของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางทีมงานนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับเป็น Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT-NBT Facebook ของ NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819 kHz ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได
0: ้
1: แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับเกาะติดกันได้เราเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะฮะเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายนี่มาเจอผมกับน้องอ๊อฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องอ๊อฟ
1: กับน้องบิน
0: นะฮะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวนะ
1: ก็
0: ค
1: ือข่
0: าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HD เกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้วต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะฮะต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลข่าวสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเสร็จนะครับจะมีการแถลงก็ขอให้เกาะติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนน้องอ๊อฟ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: น่าเป็นห่วง
0: วกกลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่ไหมน้องอ๊อฟ
1: มันวนอยู่ครับ
0: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับ ับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงถ้าไปดูพื้นที่นี่นะฮะนี่เรดาร์ล่าสุดของกรมอุตุไอ้ที่เหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพมีฝน
2: อยู่บ้
1: างนะครับตกสลับหยุดนะครับไอ้สีเขียวๆนี่คือกลุ่มเมฆฝนนะครับจะลอยพาดผ่านทั้งกรุงเทพชั้นในนะแล้วก็ขึ้นไปทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกและทางกรุงเทพส่วนเหนือด้วย
2: แต่กรุงเทพส่วนเหนือกับฝั่งตะวันออกนี่ค่อนข้างเบาบางหน่อยนะถือว่าโชคดีในฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งตะวันตกแล้วก็ชั้นในเนี่ยอาจจะมีเนี่ยเมฆฝนพาดผ่านอยู่ตรงกลางจังหวัดเลยนะครับแต่ภาคตะวันออกที่น้องอ๊อฟบอกแน่นเลยนะฮะ
1: ทั้งชลบุรีขึ้นไปฉะเชิงเทราสมุทรปราการมีคลองด่านด้วยนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาขึ้นแบบเรียลไทม์ให้ได้เห็นกลุ่มเมฆว่าลอยไปไหนอยุธยาก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้นะครับ
0: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงบ่ายนะครับรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวภาคค่ำนะครับช่วงนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่าย
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ปภ.เตือนน้ำท่วม3อำเภอจังหวัดสระแก้วหลังฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำขณะที่กู้ภัยเร่งผู้ป่วยหลังฝนถล่มอรัญประเทศน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนฝนถล่มหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่อำเภออรัญประเทศซึ่งสถานการณ์น่าเป็นห่วงพลังน้ำในคลองพรมโหดเพิ่มระดับและเอ่อล้นประกอบกับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่สามารถระบายได้ทันทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนหลายแห่งท่ามกลางสถานการณ์ที่น้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่อรัญประเทศได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนจึงเร่งนำกำลังและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมและจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยด่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าถึงบ้านของผู้ป่วยขณะที่หน่วยงานยังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อรัญประเทศที่มีน้ำสะสมและต้องเฝ้าระวังหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS To Move NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลทุ่งมหาเจริญตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วตำบลพระเพิงตำบลหนองว้าเขาชะกันอำเภอเขาชะกันตำบลสระขวัญตำบลสระแก้วตำบลสาราลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปี่ค้องอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
9: อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฝนตกหนักนะครับแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางนะครับนะและก็ในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพภาคที่1นะครับเร่งประสานงานหน่วยงานนะครับแล้วก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางกองทัพก็จัดกำลังทหารนะครับแล้วพร้อมกำลังจิตอาสานะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรือยานพาหนะและเข้าช่วยเหลือรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับเร่งรัดไปเป็นกรณีพิเศษกรณีผู้ป่วยนะครับและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่รับผลกระทบนะนอกจากนี้ยังนำยานพาหนะนะครับนำรถยนต์นะกรณีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยพร้อมกับทั้งโรงครัวนะครับอาหารเครื่องดื่มและกระถุงยังชีพให้กับผู้ที่พักอาศัยที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ออกมาก็ต้องในพื้นที่ก็ต้องเอาอาหารเข้าไปช่วยด้วยนะครับพร้อมกันจะตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงเปิดช่องทางนะครับการรับแจ้งเหตุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วพร้อมกับชับนะครับกำลังพลให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับทางสายๆนะครับทางท่านนายกนะครับนะอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่เลยนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรนะครับพื้นที่เขตบางเขนนั่งรถนะยกสูงแล้วก็ไปพร้อมกับที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็รับมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเลยนะท่านนายกก็ลงไปสวมเสื้อโปโลสีขาวนะครับนะแล้วก็ลงไปพร้อมกับทางคณะนะครับนะไปยังชุมชนนะต่างๆเข้าไปในพื้นที่เขตบางเขนท่านนายกนะฮะลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าตรงนี้ในจุดที่พื้นที่บางเขนตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบระดับน้ำถึงระดับเอวเลยนะนะครับแล้วก็บางจุดก็ต้องบางจุดก็มีปัญหาเรื่องอาหารการรับประทานนะครับท่านนายกควักเงินเลยฮะ 3,000 บาทให้ร้านลูกชิ้นที่ปิ้งลูกชิ้นบอกแจกพี่น้องในชุมชนก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในชุมชนนี่เหมาเลยท่านเหมาเลยบอกว่าทำอาหารไปเลยกี่ชุดก็ตามแจกให้คนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือก่อนนอกจากนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เหมาอีกนะฮะเหมาเพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารก่อนเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รอตั้งครัวชุดตั้งครัวก็ว่าไปนะครับจนตรงนี้ก็บอกว่าต้องเร่งด่วนก่อนอาหารการกินต้องมาก่อนท่านนายกย้ำเลยหลังจากที่เข้าลงไปในพื้นที่นะครับที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับมาเขาเรียกว่าชุมชนพื้นที่บางเขนเนี่ยก็มอบของบริจาคนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะแล้วก็จากนอกจากนี้พอบ่ายสามครึ่งนะสามสิบเนี่ยก็ไปเลยฮะท่านนายกก็ตั้งวอลลุ่มเลยนะครับประชุมครม.พิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ครับกำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับตามที่รายงานเข้ามาและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีสายด่วนเข้ามาพิเศษเลยนะครับนะเราจะมีการตัดถ่ายทอดสดกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีมัดพิเศษวันนี้ช่วงเวลานี้นะครับทีมงานเราก็จะเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในทุกๆกรณีนะครับนะในส่วนของที่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นอนใจนะหลังจากที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมา2วัน3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเข้ามาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะขณะนี้ก็คือถนนสายหลักเลยนะที่รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยง31เส้นทางนะท่านผู้ฟังครับเส้นถนนรามินทานี่โอ้โหแน่นอนเลยนะเส้นทางถนนรามินทานี่หลักเลยมาจากพี่น้องทางตอนออกทางมินบุรีทางรามอินทราด้านนู้นนะฮะนะตรงจุดนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับช่วงน้ำท่วมก็คือซอยพหลโยธิน51นะฮะแล้วก็นู่นนะฮะไปถนนไปเชื่อมโยงกับทาง ถนนประเสริฐมนุนกิจในบริเวณใกล้ๆกับซอยประยุทธ์ทิน55ด้านนู้นก็มีปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในขณะการช่วงหน้ากรมฐานราบ11ประตู2ท่วมสูงประมาณสัก20เซนติเมตรนะในการที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูงประมาณ20เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์นี่ก็โหหน้าด้านนี้นะฮะช่วงน้ำท่วมก็คือผลโยธินถึงซอยผลโยธิน50นะครับนะถนนเทพรักษ์นะครับถนนเทพรักษ์ไม่ใช่เทพรักษ์ถนนเทพรักษ์นะฮะแล้วก็ถนนวัชรพลด้านนี้ครับถนนวัชรพลช่วงน้ำท่วมนะครับบริเวณซอยวัชรพล3ถึงซอยวัชรพล2ทับ7นะถึงถนนเทพรักษ์นะครับถนนเทพรักษ์นี่ต่อเนื่องกันวัชรพลกับเทพรักษ์นี่ถนนเชื่อมต่อกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงซอยวัชรพล8นะฮะไปจนถึงซอยวัชรพล1ทับ9นี่มีระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณสัก20เซน15เซนได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่วมฟุตบาทหมดเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะถนนเส้นนี้นี่ช่วงจากหลัก4สแควร์ซอย1เนี่ยไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4เลยนะครับซอยแจ้งวัฒนะ10นะแยก1ถึงเนี่ย6นี่นะครับแล้วก็ถนนกระแพงเพชร6นะนอกจากนี้น้ำท่วมนะที่2จุดที่วัดช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับก็ระดับน้ำท่วมสูงนี่ฟุตบาทเลยละหมดเลยนะครับ20กว่าเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับถนนนวมินทร์นะรายงานข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับซอยนวมินทร์155นะครับถึงซอยนวมินทร์38นะย่านนี้ก็บริเวณแยกใกล้เคียงนะครับหน่อยซอยนวมินทร์107นะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วน3จุดนะที่พื้นที่นวมินทร์นะช่วงนวมินทร์155นี่สูงท่วมฟุตบาทหมดนะครับนะแล้วก็ซอยนวมินทร์105นะครับซอยนวมินทร์38ถนนมนูนกิจนะครับประเสริฐมนูนกิจช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับถนนนวมินทร์ครับนะช่วงแยกนวมินทร์ในสูงท่วมฟุตบาทเลยนะครับนะสูงประมาณสัก20เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นบางจุดก็ประมาณสักครึ่งนักแข้งนะครับนะนี่ในขณะเดียวกันถนนรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง53นะครับถึงซอยรามคำแหง55นะครับนะแล้วก็ซอยรามคำแหง41ทับ1ถึงซอยรามคำแหง43ทับ1ซอยรามคำแหง20ถึงซอยรามคำแหง13นะครับเนี่ยแล้วก็ซอยรามคำแหง21ถึงซอยถึงถนนพระราม9แล้วก็จากซอยรามคำแหง35ถึงซอยรามคำแหง33ช่วงนี้จุดบริเวณนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับจุดแต่พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะครับนะแล้วก็ตรงข้ามกับซอยรามคำแหง53นะฮะแล้วก็รามคำแหง20รามคำแหง43นะครับตลอดแนวเลยพื้นที่ถนนรามคำแหงนี่ตลอดแนวนะครับยันไปถึงถนนหัวหมากช่วงที่ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้เคียงกับซอยรามคำแหง24ตรงจุดนี้ก็น้ำลึกเหมือนกันนะตรงจุดด้านนี้นะถนนศรีนครินทร์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถนนศรีนครินทร์นี่ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยจากแยกลำสาลีนะครับถึงซอยศรีนครินทร์1นะครับจากทางบริการทางขวานะฮะเรียกว่าบริการด้านขวาด้านถนนกรุงเทพนะเป็นทางที่เป็นเปิดเข้าไปทางเข้าถนนมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้นะครับลอดใต้ทางแยกพัฒนาการตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังมีระดับน้ำช่วงสูงนะฮะประมาณ20เซนติเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงเสนานิคมนะครับช่วงเสนานิคมจุดนี้ก็เป็นปัญหานะครับนาเสนานิคมตอน1ซอย15นะครับไปถึงเสนานิเวศนะเสนานิเวศ112สูง20เซนติเมตรนะครับนะอันนี้ก็มองดูระดับน้ำต่างๆตามที่รายงานเข้ามานะครับส่งข้อมูลเข้ามาเป็นระยะเนี่ยนะครับก็ระดับน้ำยังสูงแล้วก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ในจุดอื่นๆจะได้ผลกระทบนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงจะต้องทำอะไรยังไงเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างนี้มีความคืบหน้าหรือจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างเรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านรองเลขา คปภ.นะครับท่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์สวัสดีครับท่านรองเลขาท่านรองเลขาครับ
10: สวัสดีครับ
9: กำลังออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับท่านรองเลขา
10: ครับผมครับ
9: ท่านรองเลขาครับจากภาวะที่ฝนตกหนักนะและไม่ตกแผลบๆแล้วตกมา3วันแล้วนะฮะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เราจะเห็นเลยนะฮะท่านเราได้ข่าวว่ามีน้ำรถนี่จมน้ำแบบจมด้วยอยู่ไปด้วยแล้วขับรถก็เสียไปด้วยไอ้ตรงนี้ครับกรณีลักษณะแบบรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแบบฉุกเฉินแบบธรรมชาติเนี่ยในขณะที่เรามีประกันชั้นหนึ่งประกันจะสมัครใจอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
10: ครับ
9: เราควรจะทำอะไรยังไงเนี่ย
10: เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่พี่ทางพี่พูดเนี่ยนะครับประกันที่จะคุ้มครองโดยหลักการจริงๆแน่ๆไม่คือประกันชั้นหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการซื้อประกันประเภทอื่นอย่าง2บวกหรือ3บวกจะต้องดูเงื่อนไขกรมธรรม
9: ์
10: ว่ามีการซื้อน้ำท่วมเพิ่มหรือไม่นะครับกรณีที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับผมเรียนว่าก่อนอื่นที่ควรทำมากที่สุดนะครับก
9: ็
10: คือการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเวลาเราถ่ายรูปรถยนต์เนี่ยนะครับให้ถ่ายมุมกว้างก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานที่แบบไหนนะเราจะเห็นระดับน้ำนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายมุมเจาะนะครับว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในรถเราระดับไหนคือรถเบาะรถท่วมคอนโซลหรือว่าท่วมหลังคันนะครับ
9: ครับ
10: แล้วก็ถ้าเป็นคลิปได้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบันทึกนะครับเสียงลงไปด้วยว่าในเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร

0: ถ้าจะทำให้มันง่ายที่สุดปกติถ้าเราเข้าไปในอู่หรือศูนย์ในเครือของบริษัทที่เราซื้อประกันไว
1: ้
0: นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเขาจะทำงานลิงก์กับบริษัทโดยตรง
1: ครับขอตกสัญญาณไปสัญญาณด่วนไปที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมด่วนพิเศษกันได้ดีก่อนครับ
2: หลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบริหารการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสถานที่บ้านพักให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยังชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ work from home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆ

0: นไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม สถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติ อีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับนั่นเป็นการรายงานสดเลยนะครับที่ทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตัดเสียงสดมาเลยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับณทำเนียบรัฐบาลนี่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่4จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจะมีวันหยุดเพิ่มก็คือวันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายนนะครับเพื่อที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายต่างๆที่ผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเองนะครับพร้อมกันนี้ก็ย้ำเลยนะว่าเรื่องของการบันทึกภาพนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่ท่านสามารถจะบันทึกแล้วก็พูดไปได้เลยว่าวันเวลาเท่าไหร่เกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะคปภ.ที่ค้างไว้ไปเมื่อสักครู่นี้พอดีข้อมูลจากทางท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ท่านมีกรอบนะเป็นกรอบในการที่จะดำเนินการกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะอย่างฉับพลันแบบนี้นะครับหลักการคือว่าจะเคลมประกันเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆกรณีที่เป็นรถก็ดีรถบ้านนะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีหมดเลยนะที่ท่านทำประกันไว้หลักการ4ขั้นตอนหลักๆ ก็คือเตรียมการก่อนเคลมประกันนะครับ1เช็คความคุ้มครองดูที่กรมธรรม์นะครับว่าเช็คคำตรวจสอบกรมธรรม์นะครับนะผ่านข้อมูลต่างๆในกรมธรรม์ของท่านนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่ากรมธรรม์อยู่ไหนเข้าไปใน LINE@ นะแล้วก็ OICC นะครับ OICC ON NECT ก็คือ OIC Contact ครับเมนูเป็นกรมธรรม์ของชั้นนี่แหละนะครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับถ้ามีประกันชั้น1โอเคแล้วไม่เป็นไรเขาคุ้มครองได้หมดเลยถ้าเป็นประกันชั้น2 2พัด3พัดต่างๆเนี่ยต้องดูเนื้อหาในกรมธรรม์นะครับว่าคุ้มครองมีการคุ้มครองตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูให้รายละเอียดเรียบร้อย2บ้านล่ะบ้านที่อยู่อาศัยตรวจสอบนะครับประกันอัคคีภัยว่าคุ้มครองเรื่องของภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องดูนะฮะนะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดูข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้วไปดูหลักฐานต้องเก็บเอกสารไว้เป็นอะไรบ้างก็คือถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอเจาะไปในพื้นที่เจาะในจุดเลยนะตรงไหนบ้างโครงสร้างอาคารพื้นที่ผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายถ้าเป็นรถยนต์ก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนภาพบ้านกว้างนะฮะว่าท่านรถของท่านจอดอยู่ตรงไหนถนนอะไรตรอกซอยอะไรนะอยู่ตรงอาคารตรงไหนนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนว่าความเสียหายเปิดประตูรถมาแล้วเจออะไรบ้างนะข้างในน้ำเข้าไปในรถนะถึงขนาดระดับไหนนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยและบันทึกนะให้ชี้ให้เห็นอันนี้ที่เห็นเลยว่าอันนี้มันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่3รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทประกันภัยที่ท่านประกันภัยไว้นะครับนะดูเลขกรมธรรม์ให้ดีดูทะเบียนบ้านทะเบียนวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับทะเบียนรถนะแล้วก็สำคัญ เลขที่ใบเคลมนั่นแหละสำคัญนะครับจะต้องดำเนินการเนี่ยไว้สำหรับติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินต่างๆความเสียหายต่างๆทั้งหมดนี้จะมีการประเมินนะทั้งหมดเลยนะโดยทางบริษัทประกันภัยจะนำไปประเมินนะความเสียหายนะครับเขาจะมีระดับความเสียหายระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เรียงไว้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เตรียมดำเนินการนะหรือว่าท่านจะติดต่อกับคปภ.นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้คปภ.จะเรียกประชุมนะบริษัทที่เข้าไปในร่วมก็คือบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหารือการเยียวยาว่าสำคัญนะบอกกันมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าประเด็นวาระวันพรุ่งนี้ที่จะประชุมกันก็คือประเมินความเสียหายร่วมผ่านทางระบบฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลกลางแล้วก็ในการจัดเตรียมรถยกรถลากนะครับที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายและจอดกีดขวางการจราจรอยู่รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาจ่ายสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดนะฮะและนอกจากนี้ก็คือพิจารณาผ่อนผันครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยการต่อใบอนุญาตตัวแทนต่างๆนะฮะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามนี่ครับ1186ทันทีเลยนะครับคปภ.แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเอาละท่านผู้ฟังครับนี่เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปตอนนี้ไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเหตุไฟฟ้ารั่วนะครับนะไฟฟ้ารั่วทีนี้ส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าไม่ได้นอนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการเตือนกันทุกครั้งว่ากรณีเรื่องไฟฟ้ารั่วนะหรือว่ากระแสไฟฟ้าต่างๆที่ปล่อยไปนะครับให้บริการทั้งการไฟฟ้านครหลวงก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามนะมีเรื่องทางเจ้าหน้าที่มีทางหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอธิบายเป็นระยะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับนะคุณนิภาวันจันเทมะนะครับแล้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะการไฟฟ้านครหลวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะครับจะมีผลกระทบกับเรื่องของคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ว่าได้รับน้ำท่วมเนี่ยของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆนะฮะเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าการไฟฟ้าเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะมันเจอปุ๊บมันช็อตเลย
3: อย
2: ู่
3: ด้วยกันไม่ได้ใช่ค่ะ
2: ลักษณะแบบนี้นี่เรามีคำแนะนำอะไรยังไงก่อนเบื้องต้นเนี่ยครับลักษณะจะเจอแบบนี้ฮะน้ำท่วมแบบนี้ถูกเทแบบนี้ครับ
3: ก็โดยปกตินะคะเราก็จะมีข้อควรระวังที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนที่ให้ความสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคะ
2: ครับ
3: ถ้าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับวิกฤตตอนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ระยะที่สำคัญก็ได้ก็คือก่อนน้ำท่วมช
2: ่
3: วงน้ำท่วมแล้วก็หลังจากที่น้ำลดแล้วว่าเราควรจะทำอะไรกันบ้างอะคะ
2: ครับ
3: ก็ก่อนน้ำท่วมถ้าจะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA แนะนำนะคะก็คือถ้ามีวี่แววหรือเรากลัวว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงก
2: ็
3: อาจจะต้องเร่งย้ายปลั๊กแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึงนะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วหรือข้อ2ก็คืออาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟแยกส่วนกันควรจะแยกวงจรไฟฟ้าบนล่างก็คือมีเบรกเกอร์บนล่างอะค่ะพูดง่ายๆนะคะ
2: ครับ
3: อันนี้เนี่ยจะสะดวกที่สุดก็คือเวลาที่เราใช้ข้างบนเราก็ยังอาจจะใช้ได้ถ้าสมมุติว่าน้ำเข้าข้างล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อ3หมั่นเช็คระบบไฟในบ้านตรวจสอบตู้เมนสวิตช์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองอันนี้คือก่อนน้ำท่วมนะคะเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมและหลังจากนั้นเมื่อเผชิญเหตุระหว่างที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะคะก็รีบปัดไฟทันทีเมื่อระดับน้ำเริ่มเข้ามาใกล้เต้ารับหรือว่าเมนสวิตช์อะค่ะหรือตู้ควบคุมไฟตรงนี้ก็รีบปลดเมนสวิตช์ของชั้นที่น้ำท่วมทันทีโดยเฉพาะชั้นล่างเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นล่างเช่นตู้เย็นพัดลมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์หรือว่าเสียบปลั๊กค้างเอาไว้ดึงออกให้หมดเลยแล้วก็ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยกได้นี่ให้มันพ้นน้ำเอาไว้ก่อนนะคะ
2: คร
3: ับ แล้วก็ระมัดระวังว่าเวลาที่เราจะต้องไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือต ัวเราเปียกหรือว่าเรากำลังยืนแช่อยู่ในน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีไฟฟ้ารั่วหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ส่วนนอกบ้านของเราเนี่ยก็ถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำไปนอกบ้านถ้าเข้าใกล้สายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟหรือสายไฟฟ้าที่จมน้ำอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำได้ นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือระหว่างน้ำท่วม
2: ครับ
3: หลังจากน้ำลดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วค
2: ่ะ
3: อย่าเพิ่งรีบกดเบรกเกอร์ดีใจกันใหญ่เลย อย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะคะแม้ว่าน้ำจะลดแล้วให้ตรวจตาเต้ารับเต้าเสียบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนว่ามันมีความชื้นสะสมอยู่หรือเปล่าปากเช็ดตรวจทำความสะอาดให้มันแห้งสนิทที่สำคัญควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คระบบไฟแล้วก็เต้ารับก่อนที่เราจะสับเบรกเกอร์ใช้งานตามปกติอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะ
2: ครับ
3: การไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ห่วงใยประชาชนทุกคนค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้น
2: ครับไอ้ตัวนี้สำคัญที่จะพอรับน้ำลดแล้วเนี่ยถ้าไปปุ๊บโอ้ดีใจอย่างที
3: ่ใช่
2: ผู้ช่วยบอกโอ้โหปุ๊บไปประสับสวิตช์เลยนะไอ้ตรงนี้มันเกิดไฟช็อตทันทีเลย
3: ค่ะใช่
2: อ
3: ัน
2: ตราย
3: เพราะว่าบางทีมันยังมีน้ำค้างอยู่มันไม่ได้แห้งสนิทเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเรียกช่างไฟฟ้าที่เรียกว่ามืออาชีพนะคะหรือว่าเรียกช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA มาให้บริการก็แล้วกันค่ะ
2: คือเอาง่ายๆว่าชั้นล่างเนี่ยถ้ามันให้ผ่านไปสักวันนึงก่อนแห้งสักวันนึงก่อน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วก็เราใช้
3: เอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาตรวจมาอะไรมาตากมาอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะนะคะแล้วถึงจะเริ่มดำเนินการ
2: ได้ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้เชิญครับท่านครับ
3: ก็อยากจะบอกว่า NEA ขอให้เชื่อมั่นใน NEA นะคะหรือการไฟฟ้านครหลวงเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเราจะตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านไฟฟ้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเกิดเหตุว่าท่านเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน3จังหวัดที่เราดูแลกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการเดือดร้อนตรงไหนพยายามติดต่อเข้ามาได้ที่ NEA Call Center 1130นะคะมี24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือว่าข้อร้องทุกข์ต่างๆแล้วเราจะรีบส่งทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยจุดเรายืนยันว่าตรงจุดสำคัญเช่นสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับปลั๊กไฟต่างๆขึ้นสูงหมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะคอยดูแลมาตรการช่วยเหลือและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยหากตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมสูงจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทีมช่างของ NEA เราเข้าดำเนินการตัดไฟในจุดนั้นทันทีและจะรีบจ่ายไฟคืนเมื่อน้ำลดลงและระบบมีความปลอดภัยค่ะ
2: ได้ครับ
3: ก็คือขอให้มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการให้แต่เราก็เข้าใจพอเราไปตัดไฟบางคนก็ไม่มีไฟก็ลำบากอะนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ไฟจะมาเมื่อไหร่จะมีไฟใช้ก็ขอให้เข้าใจเรานิดนึงว่ามันเป็นความจำเป็นของภาพรวมจริงๆแต่ถ้าตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อมีความเรียกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคืนระบบทันทีนะคะไม่ให้ท่านเดือดร้อนนาน
2: ครับ
3: แล้วก็หากว่าประชาชนทั่วไปสัญจรไปที่ไหนเห็นสายไฟชำรุดไฟฟ้ารั่วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็แจ้ง NEA ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ NEA Call Center 1130แล้วก็แอปพลิเคชัน NEA Smart Lifeหรือทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่า LINE ของ NEA นะคะ LINE @NEA Thailand
2: ครับ
3: เรายินดีให้บริการตลอดค่ะ
2: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ
3: ยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับค่ะสวัสดีค่ะอาสาช่วยประชาชนยินดีนะเป็นกระบอกเสียงให้การไฟฟ้านครหลวงได้ทันทีเลยนะครับเราไปเพิ่มเติมตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีคำถามที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรถยนต์ก่อนเรื่องของกรณีรถน้ำท่วมต่างๆเราอยู่กับทางท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการคปภ.ครับท่านรองเลขาครับเชิญเลยครับ
4: ค
2: ต่อไปเมื่อสักครู่นะครับพอดีมีถ่ายทอดสดมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยจากทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์พอดีมันสอดคล้องกับตรงนี้โดยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วมีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆเรื่องของน้ำท่วมรถแบบที่ท่านรองเลขาอธิบายแบบนี้คือหนึ่งอ่ะดูกรมธรรม์ก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นชั้นไหน
4: เอางี้ครับถ้าเป็นประเภทหนึ่งคุ้มครองแน่นอน
2: แน่นอน
4: ตัวนะครับถ้าเป็นประเภท2บวก3บวกดูกรมธรรม์ก่อนนะครับว่ามีการคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือเปล่
2: าแล้วทีนี้ระดับน้ำที่เห็นเนี่ยผมเห็นบางพื้นที่ระดับน้ำเข้าไปที่ครึ่งล้อบ้างไม่ถึงล้อบ้างบางพื้นที่เข้าไปถึงเกือบถึงหลังคาท่านรองเลขาไอ้ตรงนี้มันมีระดับเรื่องของการพิจารณาการชดเชยความเสียหายไหมครับ
4: เรามีเกณฑ์เบื้องต้น
2: ยังไงครับ
4: รถสันดาปนะครับต้องเรียนก่อนว่ารถสันดาปเนี่ยนะครับกับรถ EV จะเป็นคนละแบบกันนะคร
2: ับ
4: รถ EV น่าจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ลงรายละเอียดมากกว่าอย่างรถสันดาปเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมนะครับประเมินเบื้องต้นในเกณฑ์เบื้องต้นของเราจะอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาท
2: ครับ
4: นะครับกรณีที่น้ำท่วมถึงเบาะจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคนโซนหน้านะครับ 25,000 ถึง 30,000
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็น้ำท่วมส่วนบนคอนโซลหน้าขึ้นไปจะเป็น 30,000 บาทขึ้นไป
2: ก
4: รณีน้ำท่วมทั้งคันคืนทุนประกันครับ
2: ครับโอ้นี่โอ้นี่ท่วมทั้งคันนี่คืนทุนประกันเลยถึงแม้ว่าประกันมาแล้ว1ปี2ปีก็ตามเนี่ยนะครับในอ๋อหนึ่งปีหนึ่งปีแล้ว
4: ตามปีกำหนดไว้
2: โอเค
4: ครับ
2: ได้ครับได้ครับแล้วถ้าเป็น EV ครับท่านรองเลขา
4: คือ EV เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิด EV เนี่ยนะครับแต่ละคันจะถูกวางไอ้ตัวระบบไฟระบบแบตเตอรี่ไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็กรณีที่ EV จมน้ำเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่ไม่เรียกว่าจมน้ำคือแช่น้ำหลายวันนะครับกรณีที่แม้จะไม่ได้ท่วมมิดคันเนี่ยแช่น้ำหลายวันก็อาจจะเกิดกรณีการคืนทุนขึ้นได้ครับ
2: เพราะแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วมันเกิดท่วมเข้าไปขึ้นโอ้นั่นเสียหายเลยนี่เรื่องนี้สำคัญพี่น้องประชาชนที่จะติดตามข้อมูลต่างๆนี่เขาสามารถติดตามข้อมูลคปภ.ได้อย่างไรครับ
4: คือจริงๆท่านเลขาได้สั่งการเรื่องการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับบริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะพรุ่งนี้จะมีการประชุ
2: ม
4: ร่วมกันนะครับประชุมใหญ่ร่วมกันสรุปประเด็นสาระสำคัญอย่างกรณีของการให้บริษัทตรวจสอบฐานข้อมูลการประกันภัยนะครับเพื่อจะดูขอบเขตความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระท
2: บ
4: นะครับแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือบริษัทประกันคล้ายๆกับกรณีที่น้ำท่วมที่หาดใหญ
2: ่
4: นะครับก็คือให้ใช้รถยกรถลากนะครับของบริษัทประกันทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสมาคมนะครับในการช่วยเหลือลากรถที่กีดขวางการจราจรรถที่เสียหายต่างๆกรณีน้ำลง
2: ค
4: งต้องมีการประสานกทม.เพื่อหาที่จอดรองรับไอ้รถที่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คงมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับและแนวทางพิจารณาสินใหม่นะครับทั้งส่วนของรถยนต์เองนะครับของบ้านเองนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางผ่อนผันเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัยนะครับอาจจะมีการขยายเวลาในกรณีที่ผู้ประกันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
2: ได้ครับถ้าหากว่ามีข้อมูลคืบหน้ายังไงก็ตามนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านรองเลขาด้วยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากครับสำหรับประชาชนที่มีประเด็นเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคลมก็ติดต่อที่1186ได้ครับ
2: 1186ที่หมายเลขด่วนของคปภ.นะฮะขอบพระคุณครับท่านครับ
4: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านฝากครับมั่นใจได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเราฟังข้อมูลติดตามจากทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่เป็นข้อมูลตรงเลยแล้วก็ได้รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับดีทางคุณวิทยากรมณีเนตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความต้องการการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้มากขึ้นนะครับนะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะท่านสั่งการเลยให้กรมพาณิชย์นะฮะกรมการค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์และก็ดูแลสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ต่างๆเชื่อนู้นหมดแล้วเชื่อนี่หมดแล้วอันนี้ทางอธิบดีกรมค้าภายในนะครับวิทยากรมณีเนตรบอกกำชับเลยบอกตอนนี้เติมเข้าไปเต็มที่เลยนะครับนะไม่มีปัญหาครับไปเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะฮะคุณสัญญาคุณสัญญาสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: คุณสัญญาต้องการจะไปฟอกไตใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่บ้านเลขที่98/1 แยก 2
5: ใช่ครับ
2: ซอยรัดพร้าวใช่ไหม
5: ใช่ครับรัดพร้าว106
2: ครับที่พื้นที่วังทองหลางนะ
5: ใช่ครับ
2: แล้วตอนนี้ต้องการจะไปฟอกไตที่ไหนครับ
5: อ๋อผมต้องมาฟอกไตตรงสหคลินิก
2: อ๋อสหคลินิก
5: จำลองสี่เมืองตรง
2: รามแหง
5: 39
2: อ๋อไม่ไกลทีนี้มีการดำเนินการไปเบื้องต้นที่เราประสานงานกันตอนที่ระดับน้ำสูงใช่ไหมไม่สามารถไปออกไปได้นี่ทางทีมงานขยันของเราเนี่ยประสานงานไปที่ทางคุณจิรพัฒน์นะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร199นี่เป็นยังไงบ้างครับได้รับการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็เขาก็ติดต่อมาครับอันนั้นน่ะเขาก็ติดต่อมาก็สอบถามว่าผมได้รับความช่วยเหลือหรือยังอะไรต่างๆเนี่ยครับพอดีผมก็เรียนตรงๆว่าพอดีผมก็มีคนที่เขาเข้ามาช่วยเขา
2: เป็นไปช่วย
5: ใช่สมาคมชมรมของออฟโรดที่ช่วยเหลือครับ
2: เ
5: ขาก็เข้ามาเขาเป็นจิตอาสาครับ
2: ครับก็ช่วยกัน
5: เข้ามาช่วยใช่
2: ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
5: ใช่ครับ
2: ได้ครับได้ครับนะ
5: ครับ
2: ยังไงก็ตามครับ
5: ขอบคุณมากเลยครับ
2: คนไทยเราต้องช่วยเหลือกันในยามวิกฤตต่างๆก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดนะครับให้กำลังใจนะคุณสัญญานะ
5: ได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณเช่นกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับด้วยเวลาจำกัดตามนี้นะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนส่งข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมต่อนะครับวันนี้ผมพจน์โพสีและทีมงาน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
6: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี
7: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: แม้ทุ่ม 7,000 ล้านตั้งโรงงานมันฝรั่งพิงเกิลแห่งแรกในไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมันฝรั่งแผ่นบางโค้งชื่อดังสัญชาติอเมริกาพิงเกิลลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาทเปิดตัวโรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทยพื้นที่ 73,800 ตารางเมตรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนายแกเบรียลเฟอร์นันเดสประธานบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกามาร์ทสเน็กกิ้งเปิดเผยว่าโรงงานดังกล่าวสร้างงานโดยตรงมากกว่า170ตำแหน่งเริ่มดำเนินตั้งแต่ปลายปี2568หลังจากเริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคม2566ปัจจุบันจัดส่งผลิตภัณฑ์พิงเกิลไปประเทศอินเดียฮ่องกงและไต้หวันโรงงานแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนการเติบโตของพิงเกิลในภูมิภาคปัจจุบันเกือบ 50% ของการใช้จ่ายทั้งหมดของโรงงานเป็นการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ภายในประเทศนับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในระยะยาวของมาร์สที่มีต่อประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและส่งออกเชิงกลยุทธ์ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆในภูมิภาคของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการขยายธุรกิจของพิงเกิลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคทั่วภูมิภาคโดยมีแผนเปิดดำเนินการสายการผลิตที่3ในช่วงปลายปี2570เพื่อรองรับบทบาทของโรงงานในระยะยาวในฐานะศูนย์กลางของการผลิตสำหรับตลาดทั้งในและนอกภูมิภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: อ คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
18: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
19: ตอนนอนกรนฟ้องหย่าได้หรือไม่
20: เจ๊เป็นอะไรอ่ะหน้าตาไม่สดใสเลยเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะ
21: เออก็ใช่นะสิเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยหัวเจ๊มันเป็นอะไรไม่รู้นอนกรนจนบ้านจะแตกอ่ะเจ๊นอนไม่หลับเลยจริงๆเจ๊จะทนไม่ไหวแล้วนะอยากจะเลิกเป็นเมียมันจริงๆเลย
20: ถึงขั้นจะเลิกเลยเหรอเจ๊
21: ก็ใช่สิถ้ามันยังไม่เลิกนอนกรนอย่างนี้นะสงสัยจะอยู่กันไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าไม่ยอมจะฟ้องหย่าซะเลย
22: ใจเย็นๆค่ะหากจะฟ้องหย่ากันด้วยเรื่องของการนอนกรนน่าจะไม่ได้นะคะเพราะการฟ้องหย่าด้วยเรื่องสุขภาพนั้นก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอันตรายกับอีกฝ่ายได้และโรคดังกล่าวมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ค่ะกรณีสามีนอนกรนควรพาไปหาคุณหมอเพื่อหาวิธีรักษาดีกว่าจะได้ไม่ต้องหย่ากันนะคะ
21: เออสงสัยต้องรีบพาผัวเจ๊ไปหาหมอก่อนเนาะเป็นห่วงมันอยู่กลัวจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่ากรนทุกคืนเลย
20: อ้าวตกลงไม่หย่าแล้วหรอ
21: บ้าเหรอฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะความจริงแล้วอะฉันก็รักผัวฉันมาก
18: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
23: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
24: มาติดตามกันต่อนะคะระหว่างการเจรจาเสนองานนะแต่ไม่ใช่รื่นนะเป็นพะโป้ค่ะ
25: จากที่จะไปเหมือนคิดว่าเขาจะมาหาเรื่องเรากลายเป็นคุยไปคุยมาเออเรื่องอะไม่มีนะจัดการให้เรียบร้อยแล้วแถมยังเสนองานให้ทำด้วย
24: แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่รื่นแล้วล่ะค่ะว่ารื่นเนี่ยเขาก็ประมาณว่าฉันก็แค่พ่อค้าไม้เล็กๆคนนึงแค่นั้นแหละที่ฉันอยากจะเป็นอย่างอื่นฉันไม่สนใจ
25: ไม่ชอบมีหัวหน้านะครับชอบทำงานเป็นตัวเองเป็นหัวหน้าตัวเอง
24: แต่พอบอกแบบนี้เนาะพะโป้ก็ยิ่งอยากจะได้รื่นมาทำงานให้ไอ้คนที่ทำเหมือนกับไม่อยากดีไม่อยากได้อ่ะโอ้ยอันนี้แล้วก็เนาะ
25: พูดแล้วก็เหมือนผู้หญิงนะครับเวลาเราชอบใครมากๆเนี่ยเขาก็มักจะไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่
24: จะบอกก็รื่นเล่นตัวได้ไหมนี่จริงๆรื่นก็ไม่ได้เป็นคนเล่นตัวนะก็ไม่อยากได้จริงๆอ
25: ่
24: ะ
25: ไม่ได้อยากไปทำงานด้วยก็ตัวฉันอยากทำงานของฉันเอง
24: ฉันต้องการเป็นนายของฉันเองก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพ่อโป้ก็เสนอทางเลือกหลายตำแหน่งแต่สุดท้ายรื่นก็ไม่เอาอะไรก็เลยถามรื่นไปเลยว่าอ่ะเธอตกลงต้องการอย่างไร
25: บอกให้ฉันรู้ทีว่าเธอจะเอายังไง
24: ก่อนที่เราจะได้ฟังทุ่งมหาราชเนี่ยคิดว่าหลายคนคงจะคุ้นชื่อกับพะโป้ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
25: ก็ว่าได้ดินมาจาก
24: นี่แหละค่ะคนนี้แหละค่ะนี่คือพะโป้และเดี๋ยวต่อไปชั่วฟ้าดินสลายเดี๋ยวเราจะได้เจอพะโป้ในอีกบทหนึ่งค่ะอันนั้นบทนำเลยทีเดียวเชลนะคะอันนี้มาแนะนำให้รู้จักกับพะโป้ก่อนก็แล้วกัน
25: เป็นจักรวาลเดียวกัน
24: แน่นอนเขาไม่ธรรมดา
25: ถ้าสักพักไปเจอศักดิ์สุริยันก็จะไม่แปลกใจนะครับ
24: แล้วก็เจอตะเกินด้วยอีกโอ้ตายละโชว์ฟ้าดินสลายมีตะเกินด้วยไม่ใช่กลับมาที่ทุกมหาราชกันก่อนนะคะมาฟังการสนทนาระหว่างพะโป้แล้วก็รื่นค่ะดูสิว่าพะโป้จะชนะใจรื่นแล้วก็ได้รื่นมาเป็นคนทำงานของพะโป้หรือไม่

0: หลังจากที่พ่อโป้บอกกับรื่นแล้วก็ถามรื่นว่าต้องการอย่างไหนรื่นตอบพ่อโป้ว่า
1: ขอพระเดชพระคุณครับในห้างแต่ผมบอกในห้างแล้วว่าผมต้องการอะไรหมายความว่าเรายังอยากจะเป็นพ่อค้าไม้เล็กๆอยู่อย่างนี้ขณะที่โอกาสสำหรับจะร่ำรวยรอคอยอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นเหรอ
0: พ่อโป้เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
1: ผมอยากจะเป็นชาวบ้านปากคลองต่อไปทุกด้วยกันสุขด้วยกันผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะต้องผ่านข้อนั้นน่ะถึงเราทำงานกับฉันก็อยากจะเป็นได้อยู่นะทำงานกับนายห้างผมก็ต้องทิ้งพวกเขาไปอยู่ในคนละโลกใช้ชีวิตคนละอย่างคบคนคนละชั้น
0: รื่นไม่สามารถจะอธิบายออกไปให้ละเอียดถี่ถ้วนถึงความรู้สึกของเขาได้ว่าชาวคลองใต้ทุกคนต้องการเขาสำหรับจะเผชิญกับอุปสรรคนานนับประกาศไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติหรือมนุษย์

ชั่วอึดใจหนึ่งความเย้ายวนของคำชักชวนของพ่อโป้ทำให้รื่นมองเห็นตนเองในฐานะของนายเสถียรแล้วก็ใหญ่กว่านายเสถียรพร้อมด้วยอำนาจในการบังคับบัญชาคนงานนับร้อยนับพันอยู่บ้านมุงกระเบื้องฝากระดานพรั่งพร้อมด้วยบริวารสำหรับจะช่วงชัยพรั่งพร้อมไปด้วยช้างสำหรับจะขี่และเรือนแพสำหรับจะเป็นพาหนะพ่อค้าและข้าราชการจะยอมรับนับถือยกย่องเขาอยู่ในระดับเดียวกันมันเป็นความเย้ายวนอย่างยากที่เขาจะสลัดทิ้งง่ายๆแต่ในชั่วอึดใจต่อมาเมื่อนึกถึงตัวเองในฐานที่รื่นเป็นลูกแม่ปิ่งเป็นคนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งของชายหญิงที่เกิดมาและตายในลุ่มแม่น้ำนั้นมนต์อันเกิดจากวาจาของพ่อโป้ก็คลายเขามองเห็นตนเองกับหญิงชายชาวปากคลองบนไร่เกาะหน้าบ้านและในนาน้ำลาดท่ามกลางกระแสลมที่พัดแรงและแสงแดดที่ส่องกล้าทำงานโตเป็นเกลียวเพื่ออนาคตอันไกลแต่เต็มไปด้วยความหวังว่าวันหนึ่งครองสวนหมากจะเป็นอาณาจักรที่ทุกคนจะอยู่ได้โดยสวัสดิภาพและความปลอดภัยเขามองเห็นตัวเองและสุดใจในท่ามกลางอาณาจักรนั้นในป่าสูงซึ่งบางแห่งแสงเดือนและตะวันส่องไม่ถึงบางแห่งอื้ออึงไปด้วยสับสำเนียงเสียงสัตว์จตุบาททวิบาทและบางแห่งก็เงียบสงัดแม้กระทั่งขนนกตกลงมาก็ได้ยินสุดใจกับเขาในปางข้างกองไฟสุดใจกับเขาบนล้อลากไม้สุดใจกับเขาและณแดงทิมมั่งเรืองแววและพันในแพกลางแม่น้ำสุดใจกับเขาในที่ทุกๆแห่งซึ่งจะได้ร่วมกันสร้างโลกชีวิตและอาณาจักรนั้นขึ้นมาต่อหน้าอุปสรรคความทุกข์ยากตรากตรำนานาประการมิใช่เพื่อนหล่อนเพื่อเขาและลูกโดยเฉพาะเท่านั้นหากเพื่อชาวปากคลองทั้งตำบลเป็นการสุดวิสัยที่รื่นจะพระจากคนพวกนั้นไปได้ในขณะที่ทุกคนต้องการเขาหนักหนาพ่อโป้อาจจะไม่เข้าใจความหมายของวาจาที่รื่นอธิบายออกไปแต่ในตาคู่นั้นแจ่มใสแล้วก็ชัดเจนพอที่จะบอกกับพ่อโป้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะชักชวนหรือเหนี่ยวรั้งเขาให้เข้าไปร่วมงานด้วยได้และอย่างชายผู้เคยแต่ชีวิตของกษัตริย์ซึ่งความปรารถนาของแกไม่มีใครกล้าปฏิเสธพ่อโป้รู้ดีว่าชายหนุ่มชะกันผู้นั่งอยู่ต่อหน้าของแกในขณะนั้นไม่มีวันที่จะยอมอยู่ในการบังคับปกครองของใครเป็นอันขาดนอกจากความปรารถนาและสติสัมปชัญญะของตัวเอง

0: ฉันพยายามจะช่วยเราอย่างที่ไม่เคยช่วยใครเลยนะรื่นเพราะแน่ใจเหลือเกินว่ารื่นนี่แหละจะเป็นหลักสำหรับคนปากคลองจะได้ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งต่อไปได้ในการข้างหน้าแต่จนใจจริงๆรื่นไม่พยายามจะเข้าใจความปรารถนาดีของฉันสักอย่างเดียวผมเข้าใจตัวของผมดีครับในห้างว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านเหล่านี้ด้วยการอยู่ร่วมกับเขาและทำงานร่วมกับเขามากกว่าที่จะปลีกตัวออกไปแต่ลำพังขอให้ผมได้ทำงานของผมต่อไปตามที่ผมได้ปักใจไว้แล้วแต่ต้นเถอะครับผมเข้าใจในความปรารถนาของนายห้างแต่การอุปการะผมคนเดียวจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนายห้างจะอุปการะทุกคนไปหรือก็ไม่ได้ขอให้ผมกับพวกนั้นได้ช่วยตัวของตัวเองดีกว่าเพราะโดยวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านความเป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ขึ้นไปได้ด้วยความภาคภูมิใจ
1: พ่อโป้ก้มศีรษะเนิบๆอย่างเข้าใจยิ้มละไมปรากฏอยู่ที่เหนือริมฝีปากสีหน้าและในตาของแกที่แจ่มใส
0: ฉันพอจะเข้าใจเราเป็นคนที่ไว้ตัวของเราไม่ต้องการอยู่ในบังคับบัญชาใครไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเราต้องการความเป็นไทยแก่ตัวเองที่จะทำอะไรตามใจแต่จะสั่งบ้าแม่มันช่างเหมือนอะไรกันอย่างนั้นเหมือนแสงพอผีชายฉันและตัวฉันเองเมื่อหนุ่มๆอ่ะดีละฉันเอาใจช่วยพวกเรานะรื่นแต่อย่าลืมว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องทุนร้อนหรือการกดขี่ข่มเหงจากใครก็ขอให้นึกถึงฉันบ้างขอให้ฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือขอพระเดชพระคุณนายห้างที่ไม่คิดรังเกียจเดียดฉันว่าพวกเราจะมาเป็นคู่แข่งแย่งอาชีพเดียวกันแย่งอาชีพของฉันอย่างนั้นเหรอ
1: โอ้โหหัวเราะงอหายหงายหลังพิงหมอนขวานพรางอธิบายต่อไป
0: โอ้ยคุณพระช่วยพวกเราชาวปากคลองและกำแพงจะมาเป็นคู่แข่งของพระโพธิ์ในการค้าไม้โอ้ยฉันจะขันตายไม่มีใครในตอนนี้หรือแควไหนไม่มีใครในเมืองไทยที่ฉันคิดว่าพอจะเป็นคู่แข่งกับฉันได้โอ้ยอย่าเลยรื่นอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องนั้นกว่าคนที่จะมาเกิดพอเป็นคู่แข่งขันกับฉันได้นะยังอีกนานนัก
1: พ่อโป้หยุดหัวเราะพรางมองหน้าชายหนุ่มอย่างปราณี
0: เอ้ยถือฉันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องคนหนึ่งของเราและคนบ้านนี้รื่นอย่าไปถือฉันเหมือนนายเสถียรเพราะว่าฉันไม่ใช่นายเสถียรและนายเสถียรไม่มีวันจะเป็นฉันได
1: ้พ่อโป้หยุดนิ่งไปหน่อยนึงยกมือทั้งสองขึ้นถูกันในตาเป็นประกาย
0: พูดถึงนายเสถียรฉันคิดว่ารื่นคงจะเข้าใจว่าคนอย่างนั้นไม่ใช่คนที่จะละทิ้งความพยายามง่ายๆฉันรู้ตั้งแต่แรกที่เขาขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วว่าเขาหมายจะสร้างเมืองลงที่นี่เหมือนกันนายเสถียรมองการไกลเขาเห็นแม่วังโป่งน้ำร้อนและเขาใหญ่เป็นขุมทรัพย์พระสุรีที่คนเราไม่มีวันจะขนหมดเขาไม่คิดจะทำงานอยู่กับฉันหรือบริษัทนานหากรอคอยคืนวันที่เขาจะปีกกล้าขาแข็งเพื่อปลีกตัวออกไปทำการค้าส่วนตัวของเขาเองเคราะห์ร้ายท ที่นายเสถียรใจเร็วและสำคัญคนบ้านนี้ผิดเพราะฉะนั้นโครงการของเขาจึงล้มเหลวลงไปชั่วคราวแต่ถ้าฉันดูคนไม่ผิดเขาจะกลับมาอีกน่ากลัวกว่าเก่าเป็นอันตรายกว่าเก่าเพราะจะไม่มีใครเป็นนายเขาระวังคนคนนี้หน่อยนะรื่นขอบพระคุณนายห้างครับนายห้างหมดธุระกับผมแล้วกระมัง
1: พ่อโป้พยักหน้าช้าๆพรางถอนใจ
0: หมดละแต่อ้อเรื่องนั้นเราจะว่าอย่างไรล่ะรื่น
1: รื่นยกมือไหว้ชายเจ้าของบ้านพยายามจะลุกขึ้นยืนอยู่รอมาร่อแล้ว

ผมบอกนายห้างแล้วว่าผมไม่สนใจกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรที่ไหนถ้าปกครองใต้เขาต้องการรื่นล่ะผมช่วยเหลือได้ถึงจะไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านมันไม่ใช่อย่างนั้นในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะรื่นจะเป็นประโยชน์แก่ลูกบ้านได้เกินกว่าที่อื่นคิดเข้าใจไหมล่ะผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นควายใครๆก็สนตะพายได้อ่ะแต่ช่างเถอะยังมีเวลาพอสำหรับรื่นจะตรึกตรองดูใหม่ถ้าความต้องการของพวกคลองใต้ยังไม่ทำให้รื่นเปลี่ยนใจได้เอาไว้ฟังเจ้าเมืองหรือนายอำเภอท่านดีกว่า

0: โชคชะตาของคนเราเป็นของประหลาดรื่นไม่เคยคาดหมายเลยว่าทั้งที่ราคาไม้ปีนั้นตกต่ำเพราะความต้องการของตลาดไม้ในกรุงเทพและตามโรงเลื่อยต่างๆบนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะชะงักไปชั่วคราวเมื่อแผ่ไม้ของเขาไปถึงปากน้ำโพต่วนดำก็คอยอยู่แล้วและตกลงราคากันเกือบจะในทันใดที่เขาไปถึง
1: ฉันจะไม่ตัดราคาของพ่อรื่นอย่างพ่อค้ารายอื่นเขาเกี่ยงงอนกันถ้าตามราคาปีกลายยังเป็นที่พอใจของพ่อรื่นก็เป็นอันตกลง
0: รื่นยังคงพอใจในราคานั้นเพราะมันหมายความว่าภายหลังที่คิดหักต้นทุนและค่าโสหุ้ยทั้งปวงแล้วเขาจะยังเหลือกำไรอย่างงามความใจกว้างและเอื้ออารีของต่วนดำทำให้เขาประหลาดใจถึงกับอดถามขึ้นไม่ได้
1: เฮ้ยนี่พูดกันง่ายๆและเปิดเผยพ่อรื่นฉันได้เปรียบพ่อค้าคนอื่นที่กุมตลาดไม้ในกรุงเทพไว้ในกำมือเกือบทั้งหมดก็ว่าได้นะนอกจากไม้ของบริษัทฝรั่งเขาเป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อพวกพ่อค้าเราเอาแต่ซื้อเข้าไว้ไม่มีทางขายไม่มีทางออกราคามันก็จะลดแต่ถ้าเราอดทนไปอีกหน่อยปล่อยให้ไม้มันแช่น้ำอยู่ในอู่และฉันมีทุนรอนอยู่พอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อไม้ของพ่อค้าอื่นที่เขามีกันพอที่เข้าโรงเลื่อยหมดแล้วความต้องการเกิดใหม่โรงเลื่อยทั้งหลายก็จะต้องซื้อตามราคาของฉันงั้นราคาไม้ปีหน้าก็คงจะดียิ่งกว่าปีนี้ใช่ไหม
0: รื่นจับความหมายได้ในขณะที่ตวนยกมือตบเข่าตนเองอย่างชอบใจ
1: อ๋อแน่นอนใครๆก็จะพากันเข็ดและขาดทุนขาดรอนไม้จะเหลือน้อยลงพ่อค้าอื่นๆจะรามือกันไปชั่วคราวนั่นก็เป็นโอกาสของเราพ่อรื่นจนกว่าตลาดจะไหวตัวท่านบอกกับพ่อรื่นอย่างตรงไปตรงมาเช่นเนี้ยก็เพราะว่ามีความรักน้ำใจพูดอย่างง่ายคำไหนคำนั้นให้ฉันบอกไหมล่ะว่าไม้ของพ่อรื่นปีกลายน่ะบอกว่ามีโพรงสองต้นก็สองต้นจริงๆปีนี้มีถึง10เพราะมากต้นด้วยกันเรื่องนั้นพ่อรื่นบอกฉันแล้วล่ะแล้วก็เชื่อว่าจะตรงตามนั้นต่างกันกว่าคนอื่นที่ฉันเคยติดต่อมาก่อนบอก2กลายเป็น10ถ้าบอก10เห็นจะโพรงทั้งแผ่ลำพังตาเท่านั้นดูกันทั่วถึงเมื่อไหร่บางรายฉลาดในการเจาะจมูกผูกคานหันไม้ด้านมีตำหนิจมน้ำเสียตรวจกันเข้าไปเถอะเคาะกันเข้าไปสิเว้นไว้แต่โพรงเข้าไปตั้งครึ่งค่อนต้นคนไหนบ้างจะรู้นอกจากเจ้าของเชื่อฉันเถอะพ่อรื่นคนเราที่คิดจะค้าขายต่อไปไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับยึดถือความซื่อตรงเข้าไว้แล้วก็ให้ฉันบอกด้วยว่าไม้ใหญ่ๆปีหน้าราคาจะขึ้นกว่าปีนี้มีพรรคพวกพี่น้องที่รักใคร่ชอบพอกัน

0: ็บอกต่อๆไปไม้ปีหน้าจะราคางามเพราะว่านอกจากตลาดกรุงเทพจะดีขึ้นเมืองนอกยังต้องการอีกมาก
1: ข่าวนั้นทำให้โครงการใหม่ๆผุดขึ้นมาในความคิดของรื่นเพราะฉะนั้นในทันใดที่รับเงินเสร็จและมอบหมายแพกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองรื่นก็พาสุดใจและลูกเดินทางกลับบ้านโดยเรือเมปล่อยให้เรืองแววและพันพร้อมด้วยตาแดงมั่งและทิมดูแลจัดการซื้อของใส่เรือเดินทางตามไปภายหลังครั้งหนึ่งเมื่อถึงบ้านเขาก็ขยายโครงการที่คิดไว้ในใจให้ภรรยาและป้าแคล้วฟังทันที
0: เฉพาะเงินทุนและกำไรที่เราจะได้ปีนี้พอจะซื้อไม้ผูกได้สองแพสบายๆเลยนะถ้าคิดค้างกันไว้ด้วยกำหนดชำระหมดต่อเมื่อขายไม้แล้วคงจะได้ถึง3แต่ความต้องการของฉันอยากได้ถึง5นี่แหละถึงได้รีบขึ้นมาปรึกษาป้าว่าจะมีทางกู้ยืมใครเขาได้บ้างอีกสัก10ช่าง20ช่างฉันแน่ใจเหลือเกินว่าถ้าเป็นอย่างต่วนดำแกบอกเราเป็นฟื้นแน่บ้านนี้จะกลายเป็นเรือนมุงกระเบื้องฝากระดานเราจะทอดกฐินกันให้เป็นการเอิกเกริกสักครั้งแล้วก็อยากจะสร้างศาลาที่วัดอีกสักหลัง
1: แม่เท่าแคล้วนิ่งฟังรื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจแต่ในทันใดที่รื่นพูดจบลงแกก็เอ่ยก็ทำมันไม่เป็นไปยังในต่วนดำเขาว่าละรื่น
0: ต่วนดำเป็นคนดีนะป้าเขาบอกข่าวให้ก็เพราะว่าเอ็นดูฉันเขาไม่ใช่คนพูดพร่อยหรือว่ากลับกรอก
1: เปล่าข้าก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตวนดำแต่เกี่ยวกับเองป้าแคล้วว่าในตาของป้าแคล้วเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไอ้เรื่องทุนบรอนที่ยังขาดน่ะพ่อจะออกปากกับพ่อชื่นแบบปรางเขาได้แต่อย่าลืมว่าเอ็งเพิ่งล่องไม้มาสองน้ำเท่านั้นเพียงแพสองแพนะพ่อจะหาคนที่ชำนาญแล้วก็ไว้วางใจได้แต่ห้าแพมันจะเกินกำลังของเองไปละมั้งรื่นรื่นหยุดคิดอยู่หน่อยนึงเมื่อได้ฟังคำทักท้วนของหญิงชราแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจ
0: เรื่องนี้ก่อนขึ้นมาฉันปรึกษาน้าแดงดูแล้วล่ะจ้ะป้าคนนั้นน่ะจะรับรองว่าพอหาได้แต่ฉันคิดว่าจะล่องทยอยกันลงไปหัวน้ำงวดหนึ่งท้ายน้ำงวดหนึ่งจะสะดวกกว่าส่วนเรื่องอื่นๆนะมันแล้วแต่โชค
1: งั้นก็แล้วแต่ใจเองรื่นข้าไม่ขัดเอาเถอะเรื่องเงินทองจะเป็นธุระจัดการให้เอง

0: จากนั้นปรื่นมีเวลาพักผ่อนอยู่กับบ้านไม่ได้ถึงเดือนเดียวขณะที่แพไม้เสาและเรือโกรนยังล่องผ่านหน้าบ้านไปไม่เว้นแต่ละวันเพราะฤดูการล่องแพยังไม่สิ้นลงนั่นเองรื่นก็ออกเดินทางไปติดต่อตกไม้กับบรรดาขาประจำเก่าๆทางเหนือแล้วก็เลยลงไปทางใต้โดยไม่ได้คิดเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งฤดูหนาวผ่านไปอีกปีหนึ่งการตระเตรียมต่างๆจึงเสร็จสิ้นลงเรือของรื่นบรรทุกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและของกินจากปากน้ำโพตามมาถึงทีหลังพร้อมด้วยข่าวของนายเสถียรเป็นครั้งแรกนับแต่รื่นได้พบกับพะโป้ในวันนั้นตามรายงานของตาแดงเมื่อถูกส่งตัวกลับไปบริษัทใหญ่ที่เกาะยมแล้วนายเสถียรลาออกจากงานลงไปอยู่ที่บ้านเดิมที่กรุงเก่าชั่วคราวครั้นแล้วก็กลับขึ้นมาปากน้ำโพอีกตาแดงเล่าให้รื่นฟังว่า
1: ฉันไปพบกับเขาที่ตลาดเมื่อรื่นขึ้นมาแล้วเห็นเขาว่ามาตรวจลาดเหลาของทำเลเพื่อตั้งสำนักงานหรือบริษัทค้าไม้ของเขาเองขึ้นที่นั่นรื่นคงยังไม่รู้ละบ้างว่าเขาได้สัมปทานป่าไม้ที่แม่ระกาวังพระธาตุแล้วก็โป่งน้ำร้อน
0: ข่าวนี้เองถึงกับทำให้รื่นตะลึงไปเป็นครู
1: ่จะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนะแดงทั้งหลวงทั้งราชรู้กันอยู่ทั่วไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าชาวบ้านได้อาศัยทำมาหากินมาแต่ไหนแต่ไรหลวงท่านคงไม่ปล่อยให้เป็นไปอย่างว่าเป็นแน่นอกจากนั้นนะพะโป้เองยังเคยบอกฉันว่าสำหรับป่าโป่งน้ำร้อนแกเคยทาบทามขอสัมปทานกับเสนาบดีแกไว้แล้วแต่พะโป้ก็ไม่เคยมีเจตนาที่จะหวงห้ามชาวบ้านตัดไม้ในป่านั้นนอกจากไม้สักของแก
0: คราวนี้ตาแดงถึงกับยกมือขึ้นเกาศีรษะ
1: โอ้ยก็นั่นน่ะแลรื่นความจริงจะเป็นอย่างไรฉันก็ไม่รู้แต่เห็นนายเสถียรเขาบอกอย่างนั้นนอกจากนี้นะเขายังสั่งมาด้วยว่าสั่งอะไรสั่งว่าเขาฝากความคิดถึงมาอย่างรื่นบอกว่าถ้าไม่ตายปีหน้าฟ้าใหม่คงจะได้พบกันเขาหมายความถึงอะไรกันนะเรือนะฉันจะไปรู้ได้ยังไงแต่ความรักใคร่ระหว่างเขากับฉันน่ะไม่มีทางแน
0: ่รื่นรู้ดีทั้งที่ตอบออกไปเช่นนั้นว่ามันหมายความถึงอะไรข่าวใหม่ที่รื่นได้รับทำให้อดรู้สึกไม่ได้ว่าวิถีชีวิตของเขากับนายเสถียรไม่มีทางที่จะหลีกกันพ้นจนกว่าจะได้เผชิญกันแล้วในกลางสนามและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดราข้อไปเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตามแต่เขาก็รู้แน่แต่ว่าฝ่ายนั้นจะต้องไม่ใช่เขา
1: จริงของพะโป้เหลือเกิน
0: รื่นได้แต่ครุ่นคิดอยู่ในใจนึกได้ถึงคำเตือนของราชาป่าไม้ผู้นั้นข้อเดียวที่รื่นไม่สามารถจะเข้าใจได้ก็คือเหตุไฉนนายเสถียรจึงจำเพาะเจาะจงต้องการเข้าครอบครองป่าเหล่านั้นในขณะที่ป่าอื่นๆยังมีอยู่ทั่วเมืองไทยเหตุไฉนนายเสถียรจึงมุ่งร้ายหมายขวัญถือเขาเป็นศัตรูแต่ผู้เดียวในขณะที่ผลประโยชน์ของมันเกี่ยวกับทุกคนบนฝั่งแม่ปิ่ง
1: ฉันจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เขาเลยจะเป็นเทวดามาแต่ไหนก็ตาม
0: รื่นได้แต่คิดด้วยความขมขื่นอิดโปรยและอ่อนใจความตรากตรำงานโดยปราศจากการพักผ่อนอย่างเพียงพอและความกังวลถึงงานใหญ่ที่รอคอยอยู่ข้างหน้า ทำให้รื่นเปลี่ยนแปลงไปนับแต่กลับจากค้าไม้นั้นเป็นต้นมาหน้าตาที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นหมกมุ่นครุ่นคิดการเล่นหัวและเสียงหัวเราะที่ทุกคนได้ยินอยู่เสมอก็เงียบหายจนกระทั่งสุดใจเองก็พลอยกระวนกระวายใจไปด้วยเป็นอะไรไปพี่รื่นหล่อนเคยถามและแทนคำตอบทุกคราวรื่นก็ได้แต่หันไปยิ้มยกมือขึ้นลูบหลังลูบไหล่หล่อนแล้วก็ถอนใจก่อนที่จะตอบว่า
1: ไม่มีอะไรสุดใจไม่มีอะไรข้าเพียงแต่คิดถึงการค้าไม้ของเราในปีหน้าเท่านั้น

0: วันหนึ่งเมื่อกลับจากฟังเทศมหาชาติที่วัดด้วยกันในปีนั้นเขาพาหล่อนหลบเข้าไปเดินเล่นอยู่ในลานพระบรมธาตุเป็นเวลานานความสงบเงียบของบริเวณนั้นตลอดจนกลิ่นจำปาที่เรียงรายอยู่รอบฐานองค์พระและบุญนาคต้นใหญ่ที่โปรยเกสรลงมาตามลมหล่นอยู่เกลื่อนชานกำแพงชั้นในและใบเสมาทำให้สีหน้าและในตาอันร่วงโรยมีชีวิตขึ้นรื่นชวนสุดใจคุกเข่าลงนมัสการองค์พระนั่งอยู่นานเหมือนจะไม่มีเวลาลุกขึ้นอธิษฐานอะไรล่ะจ๊ะพี่รื่นสุดใจหัวเราะเบาๆเมื่อรื่นเงยหน้าขึ้นไหนที่สุด
1: ก็ขอให้เองรักข้าตลอดไปทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้า
0: สามีหันมาหัวเราะตอบโดยไม่ต้องคิดและเมื่อเขาหัวเราะสีหน้านั้นก็อ่อนโยนลงเหมือนเด็กๆไม่เดียงสาแต่ก็ชั่วเวลาเพียงครู่เดียวเท่านั้นต่อมาก็เปลี่ยนไปเป็นจริงจัง
1: อยากรู้นักเหรอสุดใจว่าข้าคิดถึงอะไรอธิษฐานว่าอะไรจะบอกให้ฟังนะปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ข้ารู้ว่าแต่ก่อนที่นี่มีพระเจดีย์อยู่3องค์ไม่มีใครรู้ว่ามีมาแต่ครั้งไหนไม่มีใครรู้ว่าใครมาสร้างไว้นอกจากในเรื่องชาดกปรัมปราหรือเทพนิยายแต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นผู้มารวมพระเจดีย์3องค์นั้นแล้วสร้างขึ้นเป็นองค์เดียวกันทุกคนรู้ว่าใครยกยอดฉัตรทองแต่ก่อนมาข้ามองๆดูแล้วเคยคิดอัศจรรย์ใจว่าสุดวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาสามัญสมัยนี้จะทำอย่างนั้นได้มาเมื่อกี้นี้เองทันใดที่ก้มลงกราบองค์พระข้าก็นึกถึงพระโป้ได้สุดใจภายหลังที่ได้พบปะพูดจากับแกครั้งนั้นแล้วข้าเข้าใจว่าทำไมพระธาตุองค์นี้จึงเป็นเจดีย์มหึมาขึ้นได้และทำไมการยกยอดฉัตรทองจึงสำเร็จคนอย่างพญาตกาพี่พะโป้น้องหาอีกไม่ได้ในชาตินี้แกไม่ใช่คนไทยแต่แกก็รักเมืองไทยรักคนไทยเพราะมันเป็นถิ่นฐานที่สร้างแกขึ้นมาและเป็นคนที่แกจะหาความสุขความรักด้วยได้เองยังจำคืนแรกที่เราพบกันได้ไหมสุดใจยังจำที่ข้าพูดได้ไหมว่าพญาตกากับพะโป้สร้างพระธาตุแต่ข้ากับเองจะสร้างปากคลองให้เป็นของพวกเราต่อไป
0: เขาหยุดนิ่งไปนานในขณะที่สุดใจรู้สึกอัศจรรย์ใจที่ลายเห็นหน้านั้นและตานั้นแจ่มใสเสียนี่กระไรเหมือนชายที่มองเห็นความหวังและอนาคตปรากฏอยู่ข้างหน้าน
1: ั่นเป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของข้าขณะนี้สุดใจ
0: รื่นพูดต่อไปในขณะที่สายตาของเขาจับอยู่กับใบระกาซึ่งกวัดไกวกรุ้งกริ้งอยู่บนยอดเจดีย์อันเป็นประกายวาววับขณะที่ต้องแสงแดดยามเย็น
1: ข้าต้องการจะเห็นทุกครอบครัวและทุกคนในคลองใต้ได้อยู่และกินกันอย่างคนควรจะอยู่ไม่ใช่อย่างวัวอย่างควายเจ็บได้เจ็บไปตายได้ตายไปไม่มีการเยียวยาไม่ได้รับการรักษาเพราะหาหมอไม่ได้หาคนเหลียวแลไม่ได้ในเมืองกับป่าคลองห่างกันเพียงชั่วแม่น้ำขั้นเท่านั้นแต่เราก็อยู่กันเหมือนคนละโลกและเกิดมาคนละยุคข้าอธิษฐานสุดใจขอให้ข้ามีน้ำใจเข้มแข็งเหมือนพะโป้เก่งกล้าเหมือนพะโป้เพื่อจะได้พาพวกเราไปสู่คืนวันที่ดีกว่านี้อย่างที่พะโป้ พาไพร่กะเหรี่ยงของแกมาตั้งรกมาตั้งรากฐานลงที่คลองเหนือ
0: แต่พี่รื่นก็เป็นคนเข้มแข็งเสมอมาเก่งกล้าเสมอมา
1: เปล่าสุดใจความแข็งแรงของร่างกายไม่ได้หมายความว่าคนเราจะเข้มแข็งเสมอไปความเก่งความกล้ามีประโยชน์อะไรเมื่อหัวใจปวกเปียกไม่มีใครจะรู้ได้ดีไปกว่าข้าในข้อนั้นหลายครั้งข้าเกิดความท้อแท้เมื่อมองเห็นงานข้างหน้าหลายครั้งข้าอยากจะล้มเลิกความพยายามที่จะทำดีเมื่อคิดว่าไม่มีคนเห็นนั่นไม่ใช่ความเข้มแข็งแน่สุดใจใครๆเขาเห็นแต่ว่าข้าเป็นคนที่จะไม่ยอมให้ใครไม่ลงให้ใครคนพวกนั้นเข้าใจผิดถนัดยังมีอีกคนหนึ่งที่ข้ายังไม่สามารถจะเอาชนะได้
0: ใครกันจ๊ะพี่รื่นใครจ๊ะ
1: ตัวข้าเอง
0: รื่นตอบแล้วเขาก็นิ่งไปอีกสีหน้าและในตามีได้เปลี่ยนแปลง
1: ไม่มีใครในบ้านนี้จะอ่อนแอเท่ากับข้าเลยสุดใจเหมือนขี้ผึ้งเมื่อถูกลนไฟเมื่อใกล้คนที่ข้ารักข้าชอบแล้วก็เหมือนเพชฌฆาตหรือเสือร้ายเมื่อใกล้คนที่ข้าเกลียดข้าชังทำอะไรจะเอาให้ได้อย่างใจทำยังไงเสียข้าก็ตัดนิสัยนี้ไม่ได้ผู้ชายอย่างนั้นเป็นใหญ่ไม่ได้สุดใจและข้าก็ต้องการเป็นใหญ่อยู่ที่นี
0: ่พี่รื่นเป็นใหญ่กว่าใครๆอยู่แล้วในคลองใต้แล้วพี่รื่นก็จะเป็นใหญ่ต่อไปสุดใจบอกในขณะที่รื่นมิได้ตอบประการใดนอกจากลุกขึ้นยืนหันหน้าเดินกลับออกมาจากลานพระบรมธาตุช้าๆสุดใจก็ตามไปหล่อนไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรและเมื่อเขาอยู่ในอารมณ์นั้นสุดใจก็ไม่พยายามที่จะเซาซีซักถามแต่ท่ามกลางความสงัดเงียบของลานพระบรมธาตุเบื้องหลังเสียงใบระกาที่ต้องลมดังอยู่เป็นจังหวะฟังเหมือนพรที่เทพพยดาเบื้องบนกำลังประทานให้ตอบคำอธิษฐานของรื่น

0: ย่างไรก็ดีเมื่อฤดูการล่องไม้ครั้งใหญ่ในชีวิตของรื่นเป็นครั้งแรกมาถึงเข้าจริงและทุกๆอย่างเป็นไปตามความคาดหมายความยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงและเสียงหัวเราะก็กลับมาสู่รื่นอีกครั้งหนึ่งเขากลับมาจากปากน้ำโพปีนั้นพร้อมด้วยของทำบุญและเครื่องกฐินที่จะทอดในพรรษาต่อไปบรรดาเพื่อนบ้านทั้งหลายได้รับของฝากกันทั่วหน้าบางเป็นเสื้อผ้าบางเป็นของเล่นของกินและของใช้ตามแต่ความเหมาะสมของวัยและเพศโชคชะตาและวาสนาซึ่งน้อยครั้งจะได้เคยปรากฏแก่น้อยคนมาถึงรื่นราวกับคนที่ลืมตาตื่นขึ้นพบตนเองในเมืองลับแลหรือถ้ำขุมทรัพย์มหาศาลของปู่โสมกำไรจากการค้าไม้ในปีนั้นเป็นไปไม่ได้ผิดพลาดจากตวนดำบอกเล่าและเขาได้คาดคะเนไว้เพราะฉะนั้นจึงมากพอสำหรับยุคและสมัยที่เขาอยู่จะบำเพ็ญตนเป็นเศรษฐีย่อยๆนอนกินไปจนตายหรือเป็นพ่อค้าไม้รายใหญ่ขึ้นอีกคนหนึ่งแห่งลุ่มน้ำแม่ปิ่งแต่รื่นไม่ยอมเลือกสักอย่างเดียวเขาไม่เคยลืมวาจาที่เขาลั่นไว้เขาจะปลูกเรือนใหม่เขาจะสร้างศาลาวัดเขาจะทอดกฐินและเขาก็ปรารถนาจะทำตามนั้นแม้มิใช่ด้วยเหตุอื่นใดก็ด้วยความพอใจของเขาเองเขาบอกกับสุดใจว่า
1: เราจะสร้างศาลาวัดก่อนให้ทันรับและฉลองพร้อมกับกฐินปีนี้สำหรับปลูกเรือนใหม่เอาไว้ทีหลังได
0: ้แต่ในขณะที่บอกบุญขอแรงชาวบ้านไปแล้วและกำลังเตรียมการจะยกศาลาวัดอยู่นั่นเองข่าวใหม่ก็มาถึงผู้ใหญ่พูนมาหารื่นที่บ้านในเย็นวันหนึ่งโดยสีหน้าซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสตามอารมณ์ดีของแกในขณะที่รื่นและครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน
1: ฉันเอาข่าวดีมาบอกรื่น
0: ผู้ใหญ่ปูนเอ่ยเกือบจะในทันทีทันใดที่แกนั่งปุกลงบนเบียงเรือน
1: ข่าวอะไรกันผู้ใหญ่ฉันลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะเอ้าลาออกทำไมกันล่ะก็รื่นจำที่นายห้างบอกครั้งนั้นไม่ได้เหรอว่าฉันน่ะไม่เหมาะสำหรับจะเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นฉันมาคิดดูแล้วก็เห็นจะจริงอย่างที่แกว่าพยายามหาเหตุผลที่จะลาออกก็ไม่รู้จะไปอ้างกับนายอำเภอท่านว่ายังไงจึงได้รีรออยู่เรื่อยมาเคยปรึกษาใครๆเขาว่าจะเขียนเป็นหนังสือไปดีหรือไม่ใครๆเขาก็ว่าไม่เหมาะครั้นจะไปพบนายอำเภอท่านเองก็ไม่กล้ามาจนเมื่อเช้านี้แหละฉันถูกเรียกตัวไปเมืองพบกับนายอำเภอพอเห็นหน้าฉันท่านก็ว่าฉันพ้นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคลองสวนหมากใต้จะตั้งรื่นเป็นแทนต่อไปฉันดีใจจริงๆรื่นจึงได้รีบมาหานั่นผู้ใหญ่ไม่ได้ลาออกนี่นายอำเภอท่านปลดต่างหากผู้ใหญ่มีความผิดอะไรล่ะเออเปล่าไม่เคยมีเมื่อวานซืนนายอำเภอท่านไปเยี่ยมนายห้างที่คลองเหนือแล้ววันนี้ฉันก็ถูกเรียกตัวไปเท่านั้นเองท่านให้ฉันบอกรื่นให้ไปเมืองวันพรุ่งนี
0: ้ในที่สุดพะโป้ก็มิได้ลืมวาจาที่แกลั่นไว้ในที่สุดสิ่งที่รื่นไม่ปรารถนาด้วยความจริงใจก็มาถึงรื่นถึงกับนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งทุกคนแปลกใจที่เห็นใบหน้าของเขาเรื่อมิใช่ด้วยความยินดีหากด้วยความเดือดดาลที่พรุ่งพร่านคุกกรุ่นอยู่ภายในในที่สุดรื่นก็เอ่ยโดยมองดูผู้ใหญ่พูนด้วยในตาเป็นประกายจนแกเอง ต้องหลบตา
1: ไปไปมาสุดท้ายรื่นก็จะโดนยัดเยียดตำแหน่งจนได้นะครับไม่อยากเป็นอยู่ดีๆก็โดนเรียกให้เป็นจนได
0: ้แต่ก็ดูเหมือนว่ารื่นก็จะไปคิดบัญชีกับพ่อโป้ไม่ใช่เหรอเนี่ยมาทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงใช่ไหม
1: ก็บอกแล้วว่าไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นยังจะบังคับให้ฉันเป็นอีก
0: แล้วก็ยังปลดผู้ใหญ่พูนอีก
1: ใช่คือผู้ใหญ่พูนนี่ก็ซื่อๆดีนะครับแกไม่อยากเป็นอยู่แล้วด้วยซ้ำไป
0: ใช่คือจริงๆถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาคงเสียใจเนาะถูกปลดแบบนี้แต่บังเอิญผู้ใหญ่พูนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบหาคำตอบอะไรที่จะไปลาออกมาช่วยปลดโอ้ยดีใจ
1: ครับก็เป็นแฮปปี้โปรบเลมนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะดีใจแหละถ้าเรื่องได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆก็จะได้มีอำนาจสั่งการนู่นนี่นั่นได้
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่าเรื่องเขาจะมองเห็นตรงนี้หรือเปล่านะ
0: มันก็น่าจะทำให้การทำงานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนของรื่นนี่มันก็มีมือมีไม้เนาะมีอำนาจมากขึ้นด้วยดังนั้นก็มารอฟังคำตอบนะคะว่าชีวิตในอนาคตอันใกล้ของรื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปโหเป็นช่วงที่แบบปังไปหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งการงานใช่ไหมการค้าการเงินโอ้นู่นก็ปังนี่ก็ปังในขณะที่สุดใจนี่ก็รักพี่รื่นไม่เคยเสื่อมคลาย
1: ใช่นี่ขนาดว่าจะปลูกเรือนใหม่นะครับยังมีเงินไปสร้างศาลาวัดอีก
0: บ้านเอาไว้ก่อนเอาศาลาก่อนก็มาติดตามกันต่อนะคะกับตอนที่16ทุ่งมหาราชของเรียมเองค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะ
1: ติดต่อสอบถามของเราเพิ่มเติมได้นะครับทาง2เพจแฟนเพจเซต Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนิน
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เผยคอนเทนต์เถื่อนระบาดข้ามแพลตฟอร์มพ่วงภัยเงินหายข้อมูลรั่วนางอ่อนมนทรัพย์ทวีทัพอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือข้อความเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นจากนั้นอาจให้ผู้ชมเข้ากลุ่มลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าถึงอาหารที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งบางกรณีจะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศหรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการดำเนินการระงับเนื้อหาทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นทั้งนี้เบื้องต้นกรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็วพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่รับอนุญาตอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจช่องทางดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์การเลือกชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างแท้จริงเพื่อสนับสนุนและระงับการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาหมายเลขโทรศัพท์02-547-4702สายด่วน1368จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นกำกำ
10: อะไรหอมหอมอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเจอแล้วปลาทูนี่เองไม่มีฝาปิดแสดงว่าแมวกินได้ขอบคุณนะครับเจ้านายอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ
11: ก้าวเต้มจะเอาปลาไปกินเหรอเนี่ยพี่ก้อยเขาใส่จานไว้จะคลุกให้พวกเราจะเอาไปกินคนเดียวเหรอกำตามทันเห็นไหมจานตกลงหัวเลย
10: โอ้ยกำกำแบแบอะไรอะไม่เห็นรู้เรื่องเลย
11: ไม่ใช่กำกำแบแบอย่างนั้นกำที่ฉันพูดเขียนกอไก่รอหันหมอม้าหมายถึงการกระทำที่ส่งผลเมื่อทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีแต่ถ้าทำดีก็ได้ผลดีคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันหมอม้า
12: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
13: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะมีเรื่องมาเตือนภัยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องสายสื่อสารนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีเคสเกิดขึ้นกับทางหนุ่มรปภ.อายุประมาณ45ปีปรากฏว่าไปโดนสายสื่อสารปริศนานะคะไม่รู้ของบริษัทไหนนะคะเกี่ยวที่คอขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะขึ้นไปบนทางเท้านะคะแต่เป็นสะพานข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เกิดล้มลงมาแล้วก็นอนฟุบอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไม่สามารถที่จะแบบร้องขอนะคะให้ใครมาช่วยได้ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีคนสัญจรตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณช่วงประมาณบ่ายสองโมงนอนฟุบประมาณสัก15นาทีแล้วก็รีบโทรหาหัวหน้างานนะคะบอกว่าตอนนี้ประสบเหตุสายสื่อสารเนี่ยเกี่ยวคอแล้วก็รถล้มไปเลยนะคะตอนนี้คือไม่สามารถแบบลุกขึ้นมาได้จากนั้นเขาก็บอกว่าหัวหน้างานได้ประสานกู้ภัยนะคะให้มาช่วยเหลือก็รออีกประมาณสัก30นาทีนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะรอดหรือเปล่านะคะคอของเขานี่ก็เป็นร่องรอยนะคะช้ำอะค่ะเขาบอกว่าตอนใหม่ๆเลยไปแจ้งความตำรวจบอกว่าคุณทำผิดกฎจราจรก็เลย กลัวค่ะว่าฉันจะไปเรียกร้องกับใครได้ในเรื่องของสายสื่อสารที่ห้อยระโยงระยางไม่เป็นระเบียบแบบนี้แล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรแบบนี้จะไปเรียกร้องกับใครได้หลังจากนั้นมามองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยไปร้องเรียนที่มูลนิธินะคะรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปพร้อมกับหลานสาวจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมรับนะในส่วนที่เขาขับขี่มอไซค์ขึ้นไปตรงทางเท้านะคะแต่บริเวณนั้นที่ร่มเกล้านะคะบริเวณนั้นคืออยู่ที่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังก็คือไม่มีรถสัญจรโดยปกติแล้วก็ไม่ได้พลุกพล่านอะไรมากมายเขาบอกว่าจะขับไปซื้อข้าวซึ่งร้านประจำของเขานี่จะอยู่ใต้สะพานพอดีข้ามคลองไปซื้อข้าวใต้สะพานแล้วก็กลับมาเข้าเวรเป็นรปภ.ประจำหมู่บ้านก็ไม่คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าโดนเรื่องค่าปรับจราจรเนี่ยเขาก็ไม่ติดขัดนะแต่ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยประมาณช่วงวันเสาร์วันที่12เนาะทีนี้หลานสาวเนี่ยบอกว่าเขาไปดูที่เกิดเหตุอีกทีนึงวันอาทิตย์ปรากฏว่าสายสื่อสารดังกล่าวยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเก็บกวาดหรือใครมาดูแลก็มีการร้องเรียนไปทางสก.เอ่ยสน.นะคะตำรวจก็คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครลงมาดูแลมาดูพื้นที่เลยนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยก็มีการไปร้องเรียนกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมรวมถึงมาที่ไทย PBS ด้วยนะคะเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมีทางออกนะแล้วก็ได้รับความยุติธรรมด้วยขั้นตอนของข้อกฎหมายเนี่ยเขาจะมีข้อต่อสู้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะตามหานะคะเจ้าของสายสื่อสารนั้นด้วยว่าเป็นของใครนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะการไฟฟ้าไหมรู้ไหมว่าใครมาพาดสายรวมถึงกสทช.ทราบไหมว่าเป็นสายของบริษัทเครือข่ายสื่อสารนะคะบริษัทไหนนะคะในประเทศไทยก็มีไม่กี่เจ้าว่าอย่างนั้นคุณที่ประสบเหตุนะคุณชาตรีนะคะก็บอกว่ามีอาชีพรปภ.นะคะก็ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะการประสบเหตุตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยก็ต้องหาเงินเนี่ยมาเยียวยามารักษาพยาบาลเพราะว่าโอ้โหการบาดเจ็บของเขาเนี่ยดิฉันเห็นร่องรอยตรงคอเนี่ยนะเป็นรอยนะเหมือนรอยไหม้อ่ะคือเขาบอกว่าขับรถไปปุ๊บขึ้นเนินไปค่ะก็จ้าเอเลยนะคะจ้าเอกับสายสื่อสารคือมันลากผ่านมาจากตัวลำตัวก่อนแล้วก็ปุ๊บปื๊ดมาที่คอเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวหงายหลังไปเลยแล้วก็รถมอไซค์ล้มเลยเรื่องนี้นะก็ติดตามกันอยู่ว่าเอ๊ะใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวเรามีสายของญาติคุณชาตรีนะคะก็คือคุณฝ้ายเป็นหลานสาวนะคะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังหน่อยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตามเจอหรือยังว่าบริษัทสายสื่อสารเป็นของใครนะคะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายคะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: ค่ะคุณฝ้ายพอจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ไหมคะ
15: ล่าสุดฝ้ายติดตามไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้จริงๆคือเมื่อวานมีคุยกับทางกสทช.แล้วก็

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอ.ก.ถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR code คู่กับเครื่องหมายมก.ที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: ปลอดภัยแน่นอน
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เผยคอนเทนต์เถื่อนระบาดข้ามแพลตฟอร์มพ่วงภัยเงินหายข้อมูลรั่วนางออนมนทรัพย์ทวีทัพอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือข้อความเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นจากนั้นอาจให้ผู้ชมเข้ากลุ่มลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งบางกรณีจะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศหรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการดำเนินการระงับเนื้อหาทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นทั้งนี้เบื้องต้นกรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็วพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่รับอนุญาตอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจช่องทางดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เปิดเผย

0: ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์การเลือกชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์อย่างแท้จริงเพื่อสนับสนุนและระงับการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาหมายเลขโทรศัพท์02-547-4702สายด่วน1368จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อ
3: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
4: โจ้พักวันนี้ไปเตะบอลกันป่ะเราเอาลูกบอลมาแล้ว
5: ไหนๆลูกบอลเอามาดูดิเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นเนี่ย
4: ทำไมอ่ะเล่นได้เหมือนกันแหละ
5: เอ้ยไม่ได้ดีทีมเราระดับตัวแทนอบต.ใช้ลูกบอลไม่มีมาตรฐานได้ไงเอาลูกนี้ดีกว่าเนี่ยมีมอกอเห็นไหมเนี่ยของดีมีคุณภาพอย่างเท่เด้งดีมีน้ำหนักไม่รั่วซึมนะ
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะมีเรื่องมาเตือนภัยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องสายสื่อสารนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีเคสเกิดขึ้นกับทางหนุ่มรปภ.อายุประมาณ45ปีปรากฏว่าไปโดนสายสื่อสารปริศนานะคะไม่รู้ของบริษัทไหนนะคะเกี่ยวที่คอขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะขึ้นไปบนทางเท้านะคะแต่เป็นสะพานข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เกิดล้มลงมาแล้วก็นอนฟุบอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไม่สามารถที่จะแบบร้องขอนะคะให้ใครมาช่วยได้ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีคนสัญจรตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณช่วงประมาณบ่ายสองโมงนอนฟุบประมาณสัก15นาทีแล้วก็รีบโทรหาหัวหน้างานนะคะบอกว่าตอนนี้ประสบเหตุสายสื่อสารเนี่ยเกี่ยวคอแล้วก็รถล้มไปเลยนะคะตอนนี้คือไม่สามารถแบบลุกขึ้นมาได้จากนั้นเขาก็บอกว่าหัวหน้างานได้ประสานกู้ภัยนะคะให้มาช่วยเหลือก็รออีกประมาณสัก30นาทีนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะรอดหรือเปล่านะคะคอของเขานี่ก็เป็นร่องรอยนะคะช้ำอะค่ะเขาบอกว่าตอนใหม่ๆเลยไปแจ้งความตำรวจบอกว่าคุณทำผิดกฎจราจรก็เลยกลัวค่ะว่าฉันจะไปเรียกร้องกับใครได้ในเรื่องของสายสื่อสารที่ห้อยระโยงระยางไม่เป็นระเบียบแบบนี้แล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรแบบนี้จะไปเรียกร้องกับใครได้หลังจากนั้นมามองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยไปร้องเรียนที่มูลนิธินะคะรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปพร้อมกับหลานสาวจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมรับนะในส่วนที่เขาขับขี่มอไซค์ขึ้นไปตรงทางเท้านะคะแต่บริเวณนั้นที่ร่มเกล้านะคะบริเวณนั้นคืออยู่ที่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังก็คือไม่มีรถสัญจรโดยปกติแล้วก็ไม่ได้พลุกพล่านอะไรมากมายเขาบอกว่าจะขับไปซื้อข้าวซึ่งร้านประจำของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้สะพานพอดีข้ามคลองไปซื้อข้าวใต้สะพานแล้วก็กลับมาเข้าเวรเป็นรปภ.ประจำหมู่บ้านก็ไม่คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าโดนเรื่องค่าปรับจราจรเนี่ยเขาก็ไม่ติดขัดนะแต่ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยประมาณช่วงวันเสาร์วันที่12เนาะทีนี้หลานสาวเนี่ยบอกว่าเขาไปดูที่เกิดเหตุอีกทีนึงวันอาทิตย์ปรากฏว่าสายสื่อสารดังกล่าวยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเก็บกวาดหรือใครมาดูแลก็มีการร้องเรียนไปทางสก.เอ่ยสน.นะคะตำรวจก็คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครลงมาดูแลมาดูพื้นที่เลยนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยก็มีการไปร้องเรียนกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมรวมถึงมาที่ไทย PBS ด้วยนะคะเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมีทางออกนะแล้วก็ได้รับความยุติธรรมด้วยขั้นตอนของข้อกฎหมายเนี่ยเขาจะมีข้อต่อสู้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะตามหานะคะเจ้าของสายสื่อสารนั้นด้วยว่าเป็นของใครนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะการไฟฟ้าไหมรู้ไหมว่าใครมาพาดสายรวมถึงกสทช.ทราบไหมว่าเป็นสายของบริษัทเครือข่ายสื่อสารนะคะบริษัทไหนนะคะในประเทศไทยก็มีไม่กี่เจ้าว่าอย่างนั้นคุณที่ประสบเหตุนะคุณชาตรีนะคะก็บอกว่ามีอาชีพรปภ.นะคะก็ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะการประสบเหตุตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยก็ต้องหาเงินเนี่ยมาเยียวยามารักษาพยาบาลเพราะว่าโอ้โหการบาดเจ็บของเขาเนี่ยดิฉันเห็นร่องรอยตรงคอเนี่ยนะเป็นรอยนะเหมือนรอยไหม้อ่ะคือเขาบอกว่าขับรถไปปุ๊บขึ้นเนินไปค่ะก็จ้าเอเลยนะคะจ้าเอกับสายสื่อสารคือมันลากผ่านมาจากตัวลำตัวก่อนแล้วก็ปุ๊บปื๊ดมาที่คอเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวหงายหลังไปเลยแล้วก็รถมอไซค์ล้มเลยเรื่องนี้นะก็ติดตามกันอยู่ว่าเอ๊ะใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวเรามีสายของญาติคุณชาตรีนะคะก็คือคุณฝ้ายเป็นหลานสาวนะคะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังหน่อยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตามเจอหรือยังว่าบริษัทสายสื่อสารเป็นของใครนะคะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณฝ้ายพอจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ไหมคะ
3: ล่าสุดฝ้ายติดตามไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้จริงๆคือเมื่อวานมีคุยกับทางกสทช.แล้ว

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลอดภัยแน่นอน
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เผยคอนเทนต์เถื่อนระบาดข้ามแพลตฟอร์มพ่วงภัยเงินหายข้อมูลรั่วนางออนมนทรัพย์ทวีทัพอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือข้อความเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นจากนั้นอาจให้ผู้ชมเข้ากลุ่มลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งบางกรณีจะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศหรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการดำเนินการระงับเนื้อหาทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นทั้งนี้เบื้องต้นกรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็วพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่รับอนุญาตอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจช่องทางดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์การเลือกชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างแท้จริงเพื่อสนับสนุนและระงับการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาหมายเลขโทรศัพท์02-547-4702สายด่วน1368จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
5: โจ้พักวันนี้ไปเตะบอลกันป่ะเราเอาลูกบอลมาแล้ว
6: ไหนๆลูกบอลเอามาดูดิเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นเนี่ย
5: ทำไมอ่ะเล่นได้เหมือนกันแหละ
6: เอ้ยไม่ได้ดีทีมเราระดับตัวแทนอบต.ใช้ลูกบอลไม่มีมาตรฐานได้ไง เอาลูกนี้ดีกว่าเนี่ยมีมอกเห็นไหมเนี่ยของดีมีคุณภาพอย่างเท่เด้งดีมีน้ำหนักไม่รั่วซึมนะ
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Thai Express 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนพลเมืองวัยรุ่นตัวอย่างปรบมือให้นางสาวยุภาพลเมืองดีเก็บของได้ส่งคืนเจ้าของหน่อยจ้า
2: แหมนะเหลิมไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ยุภาเป็นคนดีเก็บมือถือของแพงส่งตำรวจก็ต้องปรบมือให้หน่อยสิ
2: ใครเก็บได้เขาก็ทำอย่างฉันนั่นแหละจ้านะ
3: ทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะการเก็บโทรศัพท์มือถือหรือว่าสิ่งของคนอื่นได้แล้วส่งคืนเจ้าของหรือส่งมอบให้ทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งข้อมูลที่เรารู้เพื่อช่วยในการสืบหาเจ้าของตัวจริงได้นั้นถือว่าทำความดีค่ะนอกจากจะได้รับการยกย่องแล้วอาจจะได้รับรางวัลจากเจ้าของด้วยนะคะแต่ถ้าหากไม่ส่งโทรศัพท์คืนเจ้าของเป็นการทำความผิดข้อหาลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทฉะนั้นใครเก็บของผู้อื่นได้คืนเจ้าของทุกครั้งนะคะ
2: หนูไม่กล้าเอาของคนอื่นหรอกค่ะกลัวบาปแล้วก็กลัวถูกจับด้วยค่ะ
1: ดีมากยุภา
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ขาสุบอ่างแห้งมาไหนกับบ่คักเอวันพ่อบ่มากมีที่อยู่สตาอยู่ในห้องบ่สนใจไผเขาบ่กินก็ได้ขั้นบ่ได้แต่งหน้าย่าบุญว่าแต่ได้ยินข่าวไปแต่ก่อนบ้านเขาเพิ่นมาเว้ากะมารถทางทางหน้ากับวันขั้นมีหมอลำงั้นหากินเขาแรงหน้าจอบผู้ใส่น้ำมองมืดๆเรียบนกคุมอืดเห็นแต่ไฟกอกยาย่าบนห้องแซ่วแซ่วปานอื่นรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนมาหอดตีห้ายกข้างโบสถ์ใต้กุดลงพอขางโรงเรียนกับพ่อขอนซ่อนเด้แม่ป่าหาเรื่องเธอพ่อผู้เบารอรวยกับบ่กล้าไปตุ่ยเพิ่นย่านถือพักขาเป็นห้าอีลีเดอร์พ่อว่าต้องไปคือต่อน้ำเบียกให้งานหน้าหาใหม่หาไหลใครแน่เราจนมวยแอร์แล้วซอดแจ้งจังมากลางคืนเพิ่นนั้นสวยอีลีและเศร้ามากกลายเป็นผีแป้งเมื่อไหลเหาะหนาลิสติกเลิศจนหอดสั้นดังเหลียวบ่งหย่อนย่ำยามแต่ประจิตอีหยังมา
1: ก้อยเด้อว้ายผู้เบาจะได้มาบ่พา
0: ว่าจะยุ่งน้ำเขาดอกว้าแต่ว่าเห็นกับตามันอดบอกว่าใดแม่นสิเหมิดพอใดกับบ่ย่านว่าแต่เพิ่นต้องการอ่านอินผู้ชายจะเป็นคักหลายเนาะอีพอเราหาเงินพอบ่มาเลี้ยงลูกชายไงมาเป็นกะเถื่อจ่อยนางนาลาจะลอยอ้อยพอหลับบ่ได้หลับบ่ได
1: ้อ้อยอีนี่ก็ใช่มีลูก

0: เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: สัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตะฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกธรรมประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีครั้นชูชกภารทวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตะฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตะฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตะฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพราหมณ์ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอัจจุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อัจจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปลอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุ่มพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งฐานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชก กุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพรามชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำรามไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพรามคนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถานถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถานชูชกเช่นกันว่าพรามพวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพรามเป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพรามนี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัตสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ทันได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยกาได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระ แต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงแหวกใบบัวโผล่ผัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤษดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่จึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตท้าวสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประทานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์เคลื่อนหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้น พราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นอย่างยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก 8. มีพุงโตเป็นกระป๋อเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังคอม 10. ตาเหล่ 11. หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12. ผมสีเหลือง 13. หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน 14. ตาเหลือกเหลือง 15. เอวคดหลังโกงคอเอียง 16. ขาโกง 17. ขนตามตัวดกหยาบยาว 18. นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกข์นี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงซึ่งราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอเสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่พระองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตตบุรุษประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทรงอบรมพระองค์เองว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค 5ประการคือ 1. ไม่บริจาคทรัพย์ 2. ไม่บริจาคอวัยวะ 3. ไม่บริจาคชีวิต 4. ไม่บริจาคบุตร 5. ไม่บริจาคภรรยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภรรยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกโบยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้จริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นไม่มีทั้งบิดาด้วยมาเถิดน้องหญิงกัณหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันพระบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พราหมณ์แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปชูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ขรุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างเร็วฝ่ายชูชกเท่าลุกขึ้นได้ก็ถือเถาวัลย์เล็กไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความกราดเกรียวจึงขู่สำทับว่าเจ้าทั้งสองฉลาดนักนะชอบหนีเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีกพราหมณ์ถือเถาวัลย์ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างถือไม้เคี่ยนตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่พระกัณหาชินาเหลียวกลับมาสะอื้นให้ตัดพ้อพระบิดาว่าเสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมฉันสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำไห้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรัก
8: อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โหฐานมโหฬาร
1: ก้าวแต้มเดินเร็วเข้าโรงเรียนพี่เก่งใกล้เลิกแล้ว
2: อย่าเดินเร็วนักสิฉันหายใจไม่ทัน
1: พี่เก่งคงจะแปลกใจนะที่เรามารับ
2: โอ้โหโรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตระโหฐานจังเลยนะ
1: อย่าพูดเสียงดังอายเขา
2: ฉันพูดอะไรผิดหรอ
1: ก็เธอบอกว่าโรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตระโหฐานนะสิระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับ
2: ก็ฉันได้ยินบางคนเขาพูดนี่นะว่าใหญ่โตระโหฐาน
1: ก็เขาพูดผิดนะสิถ้าพูดถึงสถานที่ใหญ่โตเธอก็ต้องพูดว่าใหญ่โตมโหฬาร
2: มโหฬารแปลว่าอะไรหรอ
1: แปลว่าใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่จ้าระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับมโหฬารหมายถึงใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ
3: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 3340บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: นิตยา
0: คุณศิลป
2: ์แ
0: ต่งงาน
2: เ
0: พื่อความมั่นสุขที่กำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชน
3: ให้ถูกต้องที
0: ่ทำ
2: งาน
0: ทุกข์
2: ภ
0: ัย
2: เดี๋ยวปิงปอง
0: นายนิกรศิระโอชานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าน ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
2: อ
0: มได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
3: ทั้ง
0: ใน
3: พื้นที่
0: ภาคกลาง
3: ภาคตะวัน
2: ออ
3: ก
0: และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
3: ร่วมตื่นเต้นอยู่เลยว่าบ้านเรากระเทียม
0: ส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด
2: มาเย็บปองเก่งเย็บปอง
0: บ้านทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที
3: ่
0: พร้อมเปิดพื้นที่งานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัย
2: โดยใช้มือเปล่าทุกกระเทียม
0: ประสานงาน
3: และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บได้เลย
0: รับมือสถานการณ์
3: เราก็มือเปล่าทุกกระเทียมเป็นสิ่ง
2: ที่ทำไมจะไม่ได้มังง
0: ะ9ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัด
3: การทำแบบนี้เขาจะมองออกเลยนะว่าล
0: ู
3: กบ้านเนี้ยคือลีลามันจะมัดใจสามีหรือไม
0: ่
3: หรือว่าเสน่ห์ไปจังหวัดจะลดขนาดไหนมันอยู่ที่จังหวัดการตำครบแล้วเขาก็จะวิเคราะห์กันเลยนะมันหมอดูครบอ่ะ
0: ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปกครองและองค์กร
3: ความ
0: มั่นคงของ
3: ชาวเน
0: ี่
3: ยทางบ้านเนี่ยเขาจะเงียบหูฟังเลยว่าลูกสาวบ้านเนี้ยวิธีการตำเป็นยังไงเขาจะดูดวงกันจากที
2: ่และอย่างนี้คือยังไง
0: เด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วย
2: เป็น
0: ย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงขึ้นน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลอง
3: และ สระบึง
0: ได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที
3: ่
0: สูงประมาณ100-120 เมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที
2: ่
0: และการ
3: ส
0: าธารณสุขช่วยเหลือประชาชนร้อนและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทำพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาทดเก็บภาพของทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
4: การทำพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดให้เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2559ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2559เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสลองรัฐสายรามอินทราอนันลงและวงแหวนรอบๆทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาจันทบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอนันลงเอส1ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษกระทิงรัตยาสายสีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนกสอนแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไพรส์มีไทยปรับแผนการกระจายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัย
2: ทำไมมันแหลกลานได้ขนาดนี้วะอันนี้เหมือนคำว่าเป็นผุยผง
0: นายดนันสุภาพรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยสนิทไทยจำกัด
3: นี่หนูอยากรู้น้ำมันนะที่เรียกมาที่บ้านของเราสองคนเนี่ยก็คือว่า
0: เรารับสถานการณ์น้ำท่วมที่
3: หลายอย่างมากเลยเพราะครั้งแล้วมีเวลาน้อยหน
0: ู
3: อย
0: ากรู้ว่าส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปรับช่องทางขนส่ง
2: นั่นแหละประมาณนั้น
0: ช่วยพิง
2: ก
0: ัน
2: เลย
0: สามารถสัญจรได
2: ้หรือมีการท่อง
0: เที่ยวขัดให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรี
1: ซึ่งที่ทำการไปสนีบางแห่งได้รับผลกระทบจาก
2: การ
1: ระ
2: บาดแต่ว่าคนละยุค
1: ไม่สามารถ
2: เกิดขึ้น
1: ก
2: ัน
1: และนำจ่ายสินค้าได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเริ่มดำเนินการนำจ่ายสินค้าได้รวดเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินค้าสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thaiwanfood.co.th หรือค้นหาผู้ทำงานประจำในบ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ไลน์แอสไซน์ไทยแลนด์โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภัสสันตุ้ม
2: รายงานเกิด
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนว่าที่เป็นแม่น้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรค
2: ทำไมเหมือนอยู่ในสวนตัดลิงอะไรอย่
0: างเงี้ยผู้ชายเขาขโมยกันหมดเลย
2: ทุกคนแบบเหมือนแอบน้อยๆกลัวแต่ว่าเป็นงานแรกก็ยังเล่นไม่เก่งเขาก็แบบเหมือนแบบกลัว
4: กรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์การ
0: มีคนเข้าไปดื้อแล้วนะ
4: กิจกรรมเล่นน้ำ
2: ท่วม
4: ใน
2: หลายพื้นที
4: ่จำเป็นพยานมากมากนาน
2: เราเชื่อมันคือเฟซของฟรีทีมยุคนั้น
4: หรือนั่งนอนในน้ำท่วมว่าการแบบว่าเป็นสกินแคร์แบบต้องการ
2: ทาสี
4: เป็นนมเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นเอ็นบีก็มีพี่เจมเรื่องสัตว์ที่เต่าส่งชายแล้วก็มีโอกาสคว่ำหรือชนต้องกับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหรือบ่อคือ
2: ต
4: ้
2: องบอก
4: ขณะที่การตั้งโต๊ะ
2: การเล่นเอ็มวีอยู่นั้นน่ะ
4: ฟุตบาท
2: มันไม่ใช่ง่ายๆนะ
4: เล่นน้ำกลางถนน
2: มีรถสัตว์ต้องเป็นตัวท็อปมามันถึงจะได้รับการ
4: เลือกมีกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้
2: ม
4: าก
2: เพราะตอนน
0: ั้
2: นเนี่ยสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียล
4: ที่ผ่านมา
5: เขาเหงาๆราด
4: น้ำจากการเล่น
5: น้ำ
4: กล
5: าง
2: ถนนน่า
5: จะเป็นไงเสร็จประมาณเที่ยง
2: บ้านครับ
5: รถไฟฟ้าก็เป็นทางที่สะดวกที่สุดนะฮะถือว่าสะดวกที่สุดรถไฟฟ้าใต้ดิน
2: แล้วก็ไปยืนรออยู่หน้าตึกแรกปัดยามเข้าไปเขาไปถ่ายรูปบอกยิ้มสิ
5: แบบนั้น
2: ร้องไห
5: ้ไม่ค่อยมีปัญหา
2: เ
5: พราะแบบนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
2: แต่ก็คือแบบก็ลองก็ถ
5: ่
2: าย
5: แล้วก็ได้บ้านผมเองอยู่บางโพนะครับกิจการบางโพอะไรเงี้ยก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ทำไมถึงว่าติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนนี้ทำไมมันไม่ท่วม
2: สีตาเจนเซนอ
5: ยู่ใกล้น้ำมันน่าจะท่วมอะไรเงี้ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะว่าเราได้สร้างกำแพงไว้หมดแล้วนะครับมันเหมือนเป็นเขื่อนสองฝากฝั่งนะครับยันตลอดตั้งแต่เมืองนนท์มาเลยไล่มานะครับเขื่อนอันนี้สูงกว่าพื้นถนนประมาณ3เมตรเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางท่านแม่น้ำ สูงมันก็จะไม่เข้าแต่ปัญหาก็คือต้องสูบออกอย่างเดียวตอนนี้กรุงเทพคือสูบออกอย่างเดียวนะครับสูบออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ตรงใกล้แม่น้ำมันถึงแห้งเพราะว่ามันสูบออกไปก่อนแล้วจุดที่มันไกลออกไปมันก็ถึงไหลกลับมาที่นี่ฮะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็ดูเอาว่ามันไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดไหนมันก็ท่วมตรงนั้นล่ะกว่าจะมาถึงถ้าเราสังเกตอีกทีนึงถ้ามันอยู่ฝั่งที่เลยออกไปแล้วก็อย่างเช่นแถวศรีนครินทร์ลำกำแพงอะไรเนี่ยมันจะออกอีกทางนึงก็ออกเป็นสมุทรปราการซึ่งตรงนั้นก็เขาสร้างอุโมงค์แล้วอาจจะดูดเข้าอุโมงค์แล้วไปถึงนู่นไปออกสมุทรปราการอันนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรถ้าฝนตกขนาดนี้ก็คงจะต้องรอระบายอย่างเดียวครับแต่ปัญหาวันนี้นอกจากว่าพอประชุมเสร็จเที่ยงก็เดินไปแถวทรงวาดไปดูริมแม่น้ำก็ค่อนข้างยังโอเคอยู่นะฮะเพราะเขื่อนมันสูงครับก็นั่งรถไฟฟ้าต่อมาที่แจ้งวัฒนะ3ต่อก็ดีกว่าขับรถครับดีกว่ารถแน่นอนกับเกือบชั่วโมงแต่ว่า3ต่อมาเห็นมาต่อที่บางซื่อนะฮะสถานีการบางซื่อก็ไม่ได้ท่วมอะไรเพียงแต่ว่ามาแต่เห็นถนนมันตีคู่ขนานเนาะใส่สีแดงเนี่ยตีคู่ขนานวิภาวดีก็ตลอดสายครับท่วมเป็นบางท่วมส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่มีบางจุดเท่านั้นเองที่ไม่ท่วมมาถึงหลักสี่ก็มาเปลี่ยนเป็นสายชิมพูก็มีเหตุการณ์ที่ช่วงนี้มันไม่เคยลงสถานีตรงนี้ที่ต่อกันสีแดงกับสีชมพูปรากฏว่าแทนที่ก็จะเป็นสกายวอล์กเดินต่อถึงกันได้เพราะมันลอยฟ้าทั้งคู่นะปรากฏต้องลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่ไอตอนลงไปข้างล่างนี่เจอน้ำท่วมข้างล่างทันทีก็เกิดปัญหาและการแก้ปัญหาเขาดีมากเลยนะ ใช้อิฐประมาณ 3-4 ก้อนให้เราเดินข้ามดีดีที่สุดของเขาแล้วคงเป็นเช่นนี
6: ้คือปู
5: ประมาณถนนประมาณสักช่วงท่วมประมาณสัก3เมตร2เมตร3เมตรน่ะเอาอิฐบล็อกอ่ะไปวางแล้วให้คนกระโดดข้ามไปข้ามมาก็ค่อนข้างจะสนุกสนานคนเป็นร้อยนะครับลงจากสถานีเนี่ยก็เลยเดินต่อกันไปนะครับก็นั่นนะครับก็เรียกว่าภัยพิบัติเหมือนกันภัยพิบัติจากนั่งรถไฟฟ้าแทนที่จะเดินสกายวอล์กหากันได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่คุยกันนะครับการรถไฟกับทางสายสีชมพูอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งพอไปถึงแจ้งวัฒนะนะครับช่วงแจ้งวัฒนะก็ท่วมแต่ว่าไปถึงตรงใกล้ๆคลองประปานะครับ คือคลองประปานี่สำคัญเพราะงั้นท่วมไม่ได้เขาก็จะพยายามทำคลองประปาในบริเวณนั้นให้สูงกว่ามันก็เลยไม่ท่วมส่วนถ้าเลยไปถึงปากเกร็ดเนี่ยอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งแต่ฝั่งนู้นก็คงจะต้องดูดออกทางปากเกร็ดนะฮะปากเกร็ดก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วครับก็คงเป็นตรงนี้ก่อนนะครับสถานการณ์มีเท่านี้ก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นว่ากันอีกทีครับ
7: ครับหลังจากที่อาจารย์เขาได้ไปท่องเที่ยวมานะครับเมื่อกี้พี่ต้อยมีพี่ต้อยขยับอยู่พี่ต้อยว่าไง
8: อ๋อครับก็คนอยู่กทมครับอีกจุดนึงคืออาจารย์จำรัดครับในพื้นที่นะ
9: ครับผมครับผมอยู่สายใหม่
8: อยู่กทมครับ
9: ครับอยู่สายใหม่ครับ
8: เป็นไงบ้างตอนนี้ครับผม
9: ครับ
8: ทางเขต
9: อยู่สายใหม่เนี่ยทุกท่านคงได้ดูข่าวแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ประสบภัยลำดับสาหัสลำดับที่4นะครับลำดับที่4ในเขตกทมลำดับ1ก็ที่คลองจันนะครับคลองจันแล้วก็ลำดับ2ก็ลาดกระบังนะครับร่มเก้าลาดกระบังสาหัสขนาดไหนที่คลองจันทร์กับรัฐกระบังนี่ก็มิดคันรถเก๋งนะครับก็สูงประมาณ150เซนก็เห็นข่าวอยู่แล้วนะครับส่วนสายใหม่นี่ก็ประมาณ50เซนนะครับก็ท่วมตลอดสายแล้วก็ในพื้นที่ใต้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยก็ท่วมเป็นหย่อมๆในสนามบินก็ท่วมนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่ยังเป็นทางวิ่งนี่ก็ยังวิ่งได้ก็พื้นที่รอบๆนั้นถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคำว่า50เขตประสบภัยพิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วคำเตือนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยครับพี่ต้อยครับพี่นุชาพี่ภูริสิทธิ
8: ์ครับ
9: รวมถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องฟังเลยนะครับแล้วประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าใครจะนึกว่าวันนี้50เขตจะกลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติหนักหนาสาหัสถึงขนาดว่าเป็นหาดใหญ่ที่2อ่ะใช้คำนี้เลยนะหาดใหญ่ที่2เลยนี่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยติดตามข่าวสารผมอยากเห็นภาพกสทชซึ่งวันนี้บอร์ดอาจจะมีมติฉุกเฉินหรืออะไรป่าไม่รู้นะครับจัดสรรเงินมาสักพันหรือ2,000ล้านเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทีวีเนี่ยนะกระจายพื้นที่เช่นช่อง7คุณดู3จังหวัดภาคตะวันออกช่อง3คุณดู4จังหวัดภาคกลางช่อง9ไปดูเลยภาคตะวันตกเนี่ยราชบุรีสุพรรณเมืองการที่กำลังรอฝนไปเยี่ยมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ประชาชนเนี่ยเวลาที่อยากรู้ข่าวสารจะได้ไม่ต้องสุ่มดูทั้ง30ช่องนะครับกดปุ่มไปมาไล่ดูเนี่ยหาข่าวไม่เจอแต่ว่าโฟกัสไปเลยถือเป็นรวมการเฉพาะกิจในภาวะวิกฤตภัยพิบัตินะครับกสทชเนี่ยมีเงินจากกองทุนตั้งหลายพันล้านเจียดมาสักผมว่าสัก500หรือ1,000ล้านเนี่ยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะช่วยได้เยอะ
8: เป็นที่2ไปได้ครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเป็นไปได้ครับแต่ว่าเป็นไปได้ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ประชุมไม่ได้ครับประชุมไม่ได้ครับเพราะว่าล่มตลอดเวลาครับตอนนี้ปัญหาคือใหญ่มากครับประชุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทำได้หมดครับยกเว้นอย่างเดียวครับประชุมครับตอนนี้บอร์ดกสชประชุมไม่ได้ดังนั้นอะไรก็ไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอหมดเวลาอีก3ปี
9: น่าเสียดายแต่ก็อยากให้ร้องสื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นจากทีวีหลักๆเนาะหรือโซเชียลเนี่ยเราจะพบว่ากทม.เนี่ยเป็นหลักใหญ่แต่อย่าลืมนะครับอย่างที่พี่ต้อยได้เอ่ยเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมีเกือบ30จังหวัดนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับปี

0: ท่านก็บอกว่านะครับมันมีคำเตือนนะท่านในสัมภาษณ์สื่อมวลชนช่องหนึ่งท่านบอกว่าเราจะเจออย่างนี้นะครับเป็นประจำต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมแก้มือ เตรียมที่จะรับมือกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าคำอธิบายของโฆษกรัฐบาลว่าเหตุมันเกิดเพราะนั่นเพราะนี่นะครับมันจนปัญญาเหลือเกินกำลังไม่ต้องมาพูดแล้วเอาพูดว่าคุณจะแก้ปัญหาจะจัดหาผู้จะจัดช่วยผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางคนที่ประสบภัยแล้วจะช่วยเหลือร่างอาหารการกินอยู่ยารักษาโรคทํายังไงนะครับกลไกภาครัฐมีตั้งเยอะอย่าไปมัวแต่แก้ตัวเลยครับลงมาทํางานเลยตอนนี้เราจะเห็นแต่จิตอาสานะครับซึ่งข้อสังเกตว่าน้อยลงนะครับจิตอาสาน้อยลงเพราะคงจะแบกไม่ไหวแล้วยิ่งจิตอาสาแบกรัฐบาลก็ยิ่งปล่อยปละละเลยนะครับแล้วก็มัวแต่นั่งอยู่บนหอคอยนะครับวันนี้ทางสายไหมเองทางกทม.ก็อาจจะอีกหลายวันครับวันนี้โชคดีครับฝนไม่ตกวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับตกมาหยิมหยิมเมื่อวานตกหนักเราก็หวังว่าพระสยามเทวาธิราชจะเมตตาเราสักนิดนึงครับ
1: ครับ
2: พี่ต้อย
1: ครับ
2: ที่ตอนนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศเขาบอกวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นยังไง
1: ครับคืออย่างที่บอกครับว่าวันนี้อย่างที่ต้องเตือนกันนะครับว่าวันนี้อย่าชะล่าใจคืออย่างนี้ครับนะครับพูดถึงในกทม.นะครับเราเจอทั้งสถานการณ์เรื่องของฝนแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยามาจากไหนมาจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยวันนี้ก็คือว่าก่อนที่จะท่วมนะอย่างที่บอกครับว่าวันเราเจอสองทางหนึ่งก็คือน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ปล่อยมาตั้งแต่วันที่19 กันยายนซึ่งทางด้านของปภ.ทำหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดแล้วนะตั้งแต่วันที่19 กันยายนแล้วก็ถึงนำหนังสือถึงท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครว่าเรามีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับออกไปสู่กทม.เพื่อลงทะเลตั้งแต่วันที่19 กันยายนเนื่องจากว่าวันที่27คือวันนี้วันที่27 กันยายนน้ำจากเหนือครับกำลังเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมดดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำลงมาตั้งแต่วันที่19ถึงปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นวันนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำจากเหนือแล้วนะครับปิงวังยมหน้ารวมกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตั้งแต่ชัยนาทจนมาถึงกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีวันนี้น้ำเจ้าพระยานะครับก็คือปล่อยจากคือน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงขนาดนี้คือน้ำเหนือแล้วประกอบกับฝนตกครับอย่างที่บอกว่ารังสิตปทุมธานีที่เราเจอกันคือน้ำฝนลงมา24 ชั่วโมงซึ่งระบายไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำทั้งน้ำทะเลหนุนและก็น้ำจากเหนือวันนี้ครับวันนี้คลองรังสิตนะครับน้ำทะลักแล้วนะครับตอนนี้คือไอ้ที่บอกว่าขีดธงสีแดงเนี่ยเลยแดงแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าน้ำคลองเนี่ยมันมาแล้วคือน้ำเหนือมาครับวันนี้ภาวนาอย่างเดียวคือว่าฝนขอให้เราเบาลงก็จากการพยากรณ์อากาศแจ้งว่าเราจะลดลงพรุ่งนี้อีก 10% ลงเรื่อยๆนะครับจนประมาณถึงวันศุกร์แล้ววันถึงวันพฤหัสครับแล้ววันศุกร์ถึงจะเพิ่มมาอีกนิดนึงอันนี้ก็ต้องดูว่าเรื่องของฝนจะมาอีกแค่ไหนแต่อย่างถ้าฝนมาอีกนะครับตกน้อยๆแต่ตกนานๆอันนี้ก็สายไหมก็ยังสายไหม
0: สายไหมไม่รอดสายไหมไม่รอด
1: ก็คืออันนี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้คือมันต้องผ่านน้ำครับล่าสุดเองเนี่ยที่ผมได้คุยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ว่าเพชรบุรีตอนนี้แห้งละตอนนี้คือสูบน้ำออกไปละคือปัญหาอย่างที่บอกครับเมื่อวานนั้นผู้ว่ากทม.อาจารย์ทัชชาติก็บอกว่าแม่น้ำแสนแสบคลองแสนแสบมันยาวดังนั้นเนี่ยการที่จะให้แคลคลองแสนแสบลดลงจะต้องต้นน้ำครับก็ต้องนู่นแหละนอกแต่หนองจอกครับต้องผันน้ำไปทางเราเรียกว่าไปทางสระเชิงเซาดังนั้นเนี่ยคือจะต้องไม่ต้องให้น้ำลงมากทม.อย่างเนี้ยมาถึงจะไปได้วันนี้คลองแสนแสบก็เริ่มลดลงมาละอันนี้ก็ข่าวดีแต่ใครจุดโซนรังสิตนะครับรังสิตเนี่ยตอนนี้คือสะพานดวงสะพานแดงวันนี้กลางวันเนี่ยผมไปตอนเย็นนะครับรถเอาอย่างผมรถปาเจโร่อ่ะยังจะทะลุไม่ได้นะครับก็ต้องวนกลับดังนั้นเนี่ยก็คือตรงสะพานแดงนะตอนนี้ก็เลยว่าเอ้ยยังไม่เข้าออฟฟิศผมทิ้งไปเลยตอนนี้เขาไม่ได้เข้าออฟฟิศเพราะว่าอย่างนั้นถอยกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเกิดมันขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีรถตายไปหลายคันครับในส่วนของรังสิตอันนี้ก็ยังห่วงอยู่นะครับก็เดี๋ยวคิดว่าค่ำคืนนี้ถ้าฝนไม่มาก็น่าจะได้อยู่แต่คราวนี้อย่างที่บอกครับว่าพอน้ำท่วมเราจะเห็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นครับวันนี้กลับมาเรื่องของตอนนี้อย่างกทม.ก็ประกาศแล้วเป็นก็คือประกาศแล้วใช่ไหมครับในส่วนของพื้นที่ภัยพิบัติอย่างน้อยวันนี้งบประมาณจะลงมาละตอนนี้คือกทม.ก็ประกาศแล้วเพื่อให้ ท้อง

0: ถิ่นสามารถที่จะนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณลงได้การเยียวยาต่างๆนะครับอันนี้ก็คงจะได้เห็นเรื่องของการเยียวยาแต่อย่างน้อยนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้สิ่งที่น่าเสียดายนะครับงบประมาณทั้งหมดนี่คือภาษีของพวกเราทั้งหมดนะผมก็จะบอกว่าวันนี้รัฐบาลคือเรามีบทเรียนราคาแพงตั้งแต่หาดใหญ่ตั้งแต่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครปัญหาคือเรื่องของการรับมือการเตือนภัยการเตรียมพร้อมอ่ะการวางแผนล่วงหน้าครับผมขออนุญาตนะวันนี้ผมไม่เห็นผมเข้าอยู่ในโซเชียลมีเดียทุกคนจะเห็นว่ามีหลายๆท่านส่งคลิปของในหลวงรัชกาลที่9ครับพูดเรื่องของน้ำอะครับคือต้องเตรียมรับมือน้ำก่อน2สัปดาห์รู้อยู่แล้วมันมาต้องผันยังไงท่านกลางแผนที่ฮูผมแบบวันนี้ผมคิดถึงรัชกาลที่9มากเลยคำถามคือวันนี้นักการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดดูอะไรดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับปภ.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูใครครับดูกระทรวงดูกรมอุตุนิยมวิทยาครับสองกระทรวงนี้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้แล้วมันมีกระทรวงน้ำใช่ไหมทรัพยากรน้ำอีกนะดังนั้นอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องมาดูครับว่าวันนี้แต่ละบทบาทอ่ะผมกำลังบอกว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้อาจจะต้องทำการบ้านเพิ่มนะครับไม่ต้องอะไรนะครับพี่ทุกท่านครับผมพูดในรายการและพูดในช่องโซเชียลมีเดียวันนี้ทุกท่านรู้จักคำว่าวิทยุฉุกเฉินไหม Emergency Radio ที่ญี่ปุ่นมีมางานกว่า50ปีอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องรับมือกับมันเครื่องวิทยุนี้นี่นะผมแค่บอกว่าวันนี้ยังไม่มีข้อมูลออกจากปภ.เลยนะครับยังไม่มีข้อมูลจากออกกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับนี่ที่ผมถืออยู่เนี่ยคือวิทยุคือญี่ปุ่นใช้มานานกว่า50ปีเอาไว้วันเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติวันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับวันที่เกิดโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มจะสามารถฟังวิทยุได้แล้วก็เป็นไฟฉายมันเป็นไฟฉายและมันสามารถปั่นไฟได้อย่างเนี้ยวันนี้ผมว่าการจะสื่อสารว่าถ้าจะเยียวยานะวันนี้เครื่องละ500 1,000 น่ะท่านซื้อแจกยังได้เลยครับวันนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะมันอาจจะน้ำท่วมก่อนครับวันเดือนตุลาคมนี้ครับครม.อนุมัตินะครับทุกท่านรู้ไหมนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเราคุยในรายการนี้ด้วยนโยบายของพรรคภูมิใจบอกว่าจะทำประกันให้กับประชาชน29ล้านครัวเรือนใช้งบประมาณ 30,000 ล้านปีละ 1,000 บาทถ้าน้ำท่วมปั๊บจ่ายเงิน 100,000 ปั้งอันนี้ครม.อนุมัติแล้วนะแต่จะเริ่มเดือนตุลาคมครับวันนี้คนที่น้ำท่วมในกทม.ยังเบิกไม่ได้นะใช่ไหมดังนั้นที่บอกว่าเนี่ยใช้เงินหมดเลยครับอันนี้มาเล่าให้ฟังนะวันนี้อาจจะต้องครับ
1: มันคงจะท่วมไปถึงโน่นแหละกลางเดือนตุลาคมนั่นแหละ
0: คำถามคือแล้วประกันใครจะรับอาจารย์อาจารย์พลศิษฐ์พลศิษฐ์นะรับไหม
2: รับไม่ได้
0: ใช่ไหมบริษัทประกันจะบริษัทไหนจะรับทำประกันนี้29ล้านครัวเรือน30,000ล้านบาทแล้วเราเห็นน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้มันจะเป็นแบบโควิดไหม
2: รับขาดทุน
0: แต่ไม่จ่ายบ้าง
2: ครับ
0: รับประกันแต่พอถึงวันล้มละลายหรือเปล่าเหมือนโควิดไหมอันนี้ต้องฝากไว้นะ
3: ในวงการประกันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ต้อย
0: ครับ
3: คือเวลาที่ประกันลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าประกันงบใหญ่เนาะหรือประกันแบบอุบัติภัยใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวแทนสมมติเช่นบริษัทกอไก่รับประกันแต่เขาจะกระจายความเสี่ยงบริษัทกอไก่เนี่ยก็จะส่งเนี่ยไปเหมือนกับไปตามกรมธรรม์กับบริษัทอีกประมาณสัก10บริษัทข้างหลังกระจายความเสี่ยงไปสมมติว่ามีผู้ประสบภัยเราต้องจ่ายสัก 20,000 ล้านบริษัทคอไก่อาจจะจ่ายสัก 3,000 ล้านแล้วบริษัทที่กระจายความเสี่ยงอีก10บริษัทเนี่ยก็จะเฉลี่ยกันไปยกตัวอย่างเช่น
0: เข้าใจการ
3: บินนะครับ
0: ครับเข้าใจครับอาจารย์แต่ว่ากำลังจะบอกว่าเราเคยมีประสบการณ์คือโควิดนะครับทำประกันโควิดไว้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายยังไม่ได้สักบาทเลยนะเพราะอะไร
3: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการประกันกระจายความเสี่ยง
0: ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับรัฐบาลที่จะซื้อประกัน 30,000 ล้านบาท29ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 1,000 บาทเนี่ยอันนี
3: ้ต้องบังคับเลยว่าต้องมีการกระจายความเสี่ยง
0: แต่ว่าดีมั้ยถ้าน้ำท่วมอ่ะได้แสนนึงอ่ะโอเคทุกคนบอกโอเคดีกว่าได้ 8,000 ใช่มั้ยอันนี้ได้
3: ครับมันเป็นอย่างนี้พี่ต้อยพี่อัญชาพี่ปุริศิษฐ์คือวงการผมขอเรียกภาพรวมนะวงการบริหารวงการการเมืองบ้านเรามองแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ในวงการการบินวงการเดินเรือเนี่ยทำไมเขามองเขากระจายความเสี่ยงเรือล่มลำหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางแล้วล่มเนี่ย จ่ายกันเป็นหมื่นล้านนะแต่ทำไมบริษัทประกันไม่เจ๊งเพราะเขากระจายความเสี่ยงไปอีก10บริษัทแต่ละบริษัทได้กำไรนิดๆหน่อยๆพูดกันง่ายๆนะแต่ว่าเฉลี่ยกันไปนี่บ้านเราเนี่ย 30,000 ล้านเนี่ยโหการเมืองเห็นก็แหมปากเป็นมันละผมก็พูดอย่างไม่เกรงใจนะแทนที่จะคิดว่าเอ้ยมันเป็นหลักประกันใหญ่นะต้องช่วยกระจาย
4: กระดาษทิชชู
3: ่ประกันสังคมเจอมาแล้ว
4: ครับเก็บขวา
0: คืออย่างนี้ผมถึงบอกว่าบางเรื่องนะอันนี้ขออนุญาตพาดพิงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับวันนี้ท่านใช้งบ 1,600 ล้านซื้อ AI คำถามวันนี้3ท่านนะครับอยู่ในรายการนะได้ใช้ยัง
4: ครับ
0: ได้ใช้ยังได้ลงทะเบียนใช้มั้ย
3: เน้นเยาวชนพี่ต้อยเน้นเยาวชนเขาบอกนะ
0: คราวนี้ผมว่าเราก็เห็นด้วยให้จะซื้อ AI ให้กับประชาชนนั้น 1,600 ล้านใช่มั้ยครับคำถามวันนี้ท่านดูแลกรมอุตุนิยมวิทยาผมก็จะบอกว่าวันนี้วิทยุฉุกเฉินครับ Emergency Radio อ่ะครึ่งละ500บาทท่านงบประมาณสิมาร์คจุดเลยไม่ต้องให้29ล้านคนเดือนนะครับให้จังหวัดที่เกิดภัยพิบัติบ่อยๆเช่นหาดใหญ่สงขลาแล้วเริ่มจ้าดูแล้วตอนนี้กทมก็โดนใช่ไหมกทมทั้งหมดก็ละ50เขตอย่างเงี้ยแจกย้ายเลยจริงป่ะอย่างน้อยเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ขอให้ทุกท่านฟังไหนฟังคลื่นเตือนภัยพิบัตินะจริงป่ะแล้วระบบอย่างนี้นะครับผมเพิ่งไปวันก่อนช่อง9นะครับเอ็นพอร์ตเขาจัดงานเรื่องของวิทยุดิจิตอลครับเมื่อวันที่9เมษายนเขาไปร่วมงานประชุมกันปรากฏว่าอย่างนี้ครับวิทยุดิจิตอลนะครับระบบเขานะที่ญี่ปุ่นต่างประเทศมีแล้วนะครับวิทยุอยู่ที่บ้านทุกคนจะมีวิทยุอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ปิดเครื่องด้วยนะเราไม่เปิดฟังแต่วิทยุนี้สามารถเปิดเองได้ครับเมื่อศูนย์กลางบัญชาการนะศูนย์ปภใหญ่ใช่ไหมกดสัญญาณปั๊บว่าเกิดการแผ่นดินไหวมันจะส่งสัญญาณไปยังวิทยุอันที่ค่อยเปิดครับวิทยุที่เราฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับที่ตั้งฟังอยู่เนี่ยแล้วเราปิดไว้ใช่ไหมครับเสียบปลั๊กไว้หรือว่าไม่เสียบก็ตามเนี่ยพอสามารถกดปุ่มปั๊บสัญญาณจะเตือนเลยสัญญาณบอกว่าเกิดภัยพิบัติอย่างเนี้ยฮะเนี่ยเทคโนโลยีมีเยอะมากเลยผมถึงบอกว่าวันเนี้ยสิ่งที่จะต้องจับมือกันนะครับฝากไว้เป็นประเด็นคือ1กสทชซึ่งดูแลโอเปอเรเตอร์ทั้ง True ASNT และก็อินเทอร์เน็ตรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเนาะแล้วก็ทีวีรวมถึงวิทยุอันเนี้ยต้องมาทำเป็นเรื่องของศูนย์เตือนภัยพิบัติร่วมกัน1กสทช2กระทรวงมหาดไทยดูปอพ3กระทรวงดิจิทัลคืออุตุนิยมวิทยาและก็กระทรวงทรัพย์ด้วยเรื่องน้ำอย่างน้อยจับมือกันถ้าทำจริงๆนะผมว่ามันจะรอดครับแต่วันนี้ต่างคนต่างทำแล้วเพื่อจะหาเสียงวันนี้ถ้ามองการเมืองนะครับผมมองว่าวันนี้สอบตกนะใช่ไหม
4: ครับใช่ครับใช่
0: แต่วันนี้สอบตกนะแล้วคำถามคือว่าไหนๆล่ะน้ำไม่ท่วมใครบอกว่าน้ำไม่ท่วมอ่ะขนาดเราคนบอกเราบอกว่าระวังแล้วก็มีคนบอกเอ้ยคนนี้อะไรนะคือวันนี้มันเป็นฟุตเขาเรียกดิจิตอลฟุตพิ้นอาจารย์คำพูดที่บอกไงคำพูดไปว่าเขาไงมันอยู่ประกอบกับภาพน้ำท่วมอ่ะน้ำไม่ท่วมเราเป็นเฟซนิวอะไรอ่ะใช่ป่ะอันนี้คือเสียงจากประชาชนนะครับวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องทำยังไงดีอ่ะ
3: มีแนวคิดเล็กๆอันหนึ่งพี่ต้อย
0: ครับ
3: คงจำได้ว่ากรณีที่มีเพจออกมาเตือนภัยเนี่ยแล้วก็มีผู้ทำหน้าที่ฟ้องร้องเนี่ยผมว่าคนคนนี้ต่อไปพฤติการแบบนี้สังคมควรจะต้องประนามและประนามเลยเพราะอะไรเพราะว่าคือเขาก็ใช้ช่องข้อกฎหมายเนาะโดยที่ตัวเองอาจจะไม่มีข้อมูลพอคือไม่มีความรู้แต่ช่องกฎหมายมันเปิดนี่ที่ให้คุณฟ้องร้องได้แต่ขณะเดียวกันการฟ้องร้องเนี่ยมันต้องมีมูลตามสมควรไม่ใช่ว่ากฎหมายเปิดช่องแล้วคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ฟ้องเอาฟ้องเนี่ยกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยติดคุกแรงเลยนะครับ5ปีถึง10ปีนะทีนี้ความจริงมันพิสูจน์คำถามคือคนฟ้องร้องวันนี้ก็ยังอยู่สุขสบายผมว่าคนที่ประสบภัยนะ10-20กว่าจังหวัดเนี่ยควรจะรุมปันนามสมัยโบราณเนี่ยสาบแช่งเลยนะเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งยันโคตรอ่ะแต่วันนี้ทุกคนรู้สึกว่าทำได้ไงอย่างที่เราบอกว่านักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยแค่กดคีย์บอร์ดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรวันนี้เรากำลังเกิดพฤติการฟ้องร้องทั้งที่มันไม่มีมูลหรือไม่ตรงข้อเท็จจริงแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยผมว่าสังคมไทยต้องหันมาดูแล้วครับคนไร้สาระมีเยอะคนที่ไม่มีประเด็นแต่อยากหิวแสงมีเยอะมากนะครับคงจะต้องช่วยกันแล้วแหละไม่งั้นคนที่หวังดีทำดีคงลำบากนะครับคงลำบากครับผม
4: ครับไอ้คนที่
0: คนที่เขา ครับเชิญ
1: ครับผมเชิญเลยครับเชิญเลย
2: คุณพี่คุณอนุชาเป็นก่อนแค่คำถาม
1: ไม่ผมแค่จะคุยบอกว่าไอ้คนที่คิดจะไปฟ้องร้องเขาเนี่ยแล้วก็ดูว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะคุณจะทำยังไงหน้าแตกไหม
0: แตกแล้ว
3: หน้าแตกไม่พอสิพี่อนุชาผมนี่เป็นผู้ประสบภัยไปเลยอ่ะ
1: นี่แหละผู้ประสบภัย
0: ทั้
1: งหมดนี่แหละเป็นตัวบอกได้ครับ
0: ครับก็คือคำถามนี้วันนั้นน่ะอาจจะย้อนกลับไปนะเวลานั้นนะครับน้ำไม่ท่วมฝนไม่ตกก็คิดไม่ถึงไงเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ให้ตื่นตระหนกกันได้ยังไงจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับถ้าดูข้อมูลให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทางคุณทีนะเพจทีนะไม่ได้เอาข้อมูลเอามาแบบมโนขึ้นเองซึ่ง
3: ไม่ได้สร้างเองไม่ได้กุเคลื่อนขึ้น
0: ไม่ได้กุขึ้นเองคือไม่ได้ไม่มโนเอามาเองแต่ว่าสิ่งที่ไปดูนะไปดูศูนย์ต้นไม้แห่งชาติก็ได้เขาบอกกัน2วันแล้วนั่นนะอย่างที่บอกอ่ะการที่จะไปบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเฟซนิวปรากฏว่าเสียงเขาเองนะครับเสียงคนนี้ครับมันไปอยู่ในคลิปที่หลายๆคนมาทำตัดต่อกันหมดแล้วตอนนี้อยู่ใน TikTok อยู่ในโซเชียลมีเดียกันหมดแล้วคืออันนี้ก็คือสังคมก็ประณามแต่คำถามคือแล้วใครจะรับผิดชอบ
1: อ
0: ย่างที่บอกว่าผมเชื่อคนที่เชื่อคุณเพจทีก็รอดไปใช่ไหมยกของขึ้นสูงแต่คนที่บอกว่าเชื่อฝั่งรัฐบาลหรือเชื่อฝั่งที่แบบเอ้ยเฟซนิวเปล่าตื่นตระหนกหรือเปล่าน้ำท่วมกันเนี้ยของเสียหายหมดคำนี้คำถามคือใครจะช่วยรับผิดชอบ
1: ใครรับผิดชอบ
0: แล้วคนนั้นช่วยไหมผมกำลังถามว่าแล้วประชาชนจังหวัดมอที่เดือดร้อนที่รถจมน้ำเนี่ยไอคนนั้นจ่ายตังค่าซ่อมรถปะ
1: เอออ
0: ันนี้คนถามว่าคำถามมันแค่นั้นน่ะอาจารย์ภูริครับนี่บอกแล้วจะใครจะรับผิดชอบอ่ะใช่ไหม
2: สิ่งนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าความเชื่อถือเนี่ยมันต้องมาจากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่าอ้าวในเมื่อหน่วยงานรัฐบอกไม่ใช่ก็ฟังตอนนี้พอฟังปุ๊บเปิดปัญหาอย่างนี้แหละนั่นแหละคำรับผิดชอบก็คือต้องรัฐเป็นคนรับผิดชอบถ้าเป็นผมก็ต้องลาออกแล้วไม่มาไม่ได้ทนนะครับไม่ร าดาหน้าทนอยู่หรอกนะฮะ
3: ผมเห็นอย่างนี้นะพี่ภูริศิษฐ์
2: มันเกิดประเด็นเดี๋ยวขอนิดเดียวมันเกิดประเด็นแบบนี้แหละเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็เข้าสู่ประเด็นที่ผมวกกลับมาอะไรก็มันก็ต้องจบที่ตรงนี้นะก็คือความไม่เป็นพลเมืองนะครับรัฐมนตรีที่พูดขึ้นมาเนี่ยหรือหน่วยงานที่เป็นคนที่บอกว่าทำผิดเนี่ยคำว่าพลเมืองก็คือคนที่เป็นคนที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆเพราะฉะนั้นคนที่พูดขึ้นมาว่าเขาผิดเนี่ยและทำให้ประชาชนเชื่อแล้วเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าเขาต้องเป็นพลเมืองอันนั้นแหละแต่ทุกวันนี้ยังอยู่ได้เพราะเขาไม่มีคำว่าพลเมืองอยู่ในตัวเนี่ยผมขอสรุปแค่นี้
3: ครับผมเป็นอีกมุมหนึ่งครับพี่ๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังจากคนที่ฟ้องร้องฟังจากตัวแทนของกรมอุตุออกมาพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วกรมอุตุเนี่ยเขารู้ครับแต่ด้วยความที่ต้องเอาใจการเมืองเนาะก็พยายามพูดให้มันเหมือนกับว่าเหมือนจะบิดนิดๆนะมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยชะล่าใจใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าภาครัฐออกมารับรองนี่ว่ามันจะไม่เกิดแบบนั้นเหมือนหัดใหญ่บอกว่าเอาอยู่นะแต่ความจริงยังไม่มีคำนี้จากฝ่ายกูตูนะเพียงแต่ว่ามันลักษณะคล้ายกันคือเมื่อภาครัฐออกมารับรองว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดเราจะไปฟังใครเราก็ต้องฟังภาครัฐอย่างที่พี่ภูริศิษฐ์บอก ในขณะที่เพจเนี่ยมันเป็นเอกชนน่ะเขาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่เมื่อภาครัฐออกมารับรองแล้วเนี่ยย่อมมีน้ำหนักมากกว่าแต่ผมดูลึกๆแล้วเนี่ยส่วนราชการที่ออกมารับรองเนี่ยคงจะเกรงใจการเมืองเพราะว่าไม่สามารถขัดใจได้ถ้าขัดใจอาจจะถูกเด้งอาจจะถูกสั่งโน่นสั่งนี่หรือแม้กระทั่งถูกโยกย้ายไปนะครับก็เลยพยายามที่จะให้ข้อมูล2ด้านแต่ข้อมูล2ด้านมันไม่บอกข้อเท็จจริงหลายคนไปตําหนิกรมอุตุพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนะครับขนาดนายกเองยังพูดเลยต่อไปต้องสื่อสารให้เข้าใจเลยนายกยังพูดผิดเลยเข้าใจเลยไม่มีนะครับในภาษาไทยต้องเรียกว่าเข้าใจทันทีนะครับเห็นไหม นายกเองยังพูดผิดเลยจะไปให้ข้าราชการพูดถูกได้ยังไงครับแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรหรอกไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาผมแค่ต่างแทนกรมอุตุนิดหนึ่งนะกรมอุตุเนี่ยดูน้ำบนฟ้านะครับส่วนดาวเทียมเนี่ยจิสดาหน่วยงานจิสดาดูแลน้ำบนดินเนี่ยจะมีกรมชลกับสำนักทรัพยากรน้ำแล้วก็ส่วนใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นกรมบาดาลแต่ทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันนั่งโต๊ะคุยกันเกือบทุกวันทุกสัปดาห์ดังนั้นปัญหาน้ำท่วมภัยพิบัติภัยแล้งเราแก้ได้ถ้าข้าราชการหรือทุกคนที่มีหน้าที่ใส่ใจอย่าไปเอาใจนักการเมืองมากเขามาแล้วเขาก็ไปเขาช่วยผลประโยชน์ไปแต่ประชาชนกับท่านเนี่ยจะอยู่กันอย่างน้อย60ปีเป็นแบบนั้นจะเกษียณนะครับ
0: ไม่เกษียณนะ
5: ก็นี่นะครับคือหน่วยงานรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนของใครนะครับไม่ว่าหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยมันเป็นการรับตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลทั้งนั้นหรือพวกรัฐมนตรีที่มีตำแหน่งทั้งนั้นที่เขาโยกย้ายมาเพราะงั้นไม่ใช่คนของเขาเขาก็ย้ายออกเพราะงั้นเองหน่วยงานเหล่านี้มันก็ต้องตอบสนองอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ตอบสนองประชาชนเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรไม่ให้นักการเมืองนี่มาย้ายข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงๆได้นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอาจจะโดยวิธีอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เนี้ยผมอยากจะมีเพื่อนเขาส่งมานะอยากจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าต้องถอดเวลารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐพูดเนี่ยต้องถอดรหัสเขาเรียกว่า secret code นะครับเขาบอกว่าเป็นพจนานุกรมรัฐบาลไทยที่คุ้นเคยนะครับมีอยู่ 5-6 ข้อนะฮะคำว่าเฝ้าระวังเท่ากับอาจไม่รอดคำว่าจัดการได้เท่ากับกูไปไม่ไหวแล้วนะครับคำว่าอย่าตื่นตระหนกเท่ากับโทษนะครับต้องใช้คำที่เขาเขียนนะชิบหายแน่ๆคำว่าเอาอยู่เท่ากับช่วยตัวเองไปตัวใครตัวมันคำว่าเรียบร้อยดีเท่ากับไม่เหลือย่อยยับคำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือแล้วเท่ากับโยนไปก่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เขาส่งมาแบบนี้นี
3: ่อันนี
5: ้คนที่เขาประเมินแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมว่ามันเปิดขึ้นจริงที่เขาพยายามที่จะฟังรัฐบาลแล้วกลายเป็นสรุปมาแบบนี้แสดงว่าอะไร
3: เนี่ย
5: แสดงว่าสิ่งที่เขาเขียนมาคือไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดและเชื่อได้เลยรัฐบาลพูดอะไรออกมาแล้วมันไม่ใช่ตามนั้นเลยกับ
3: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพี่ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งนะอันนี้คือการสรุปบทเรียนของภาคประชาชนอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็แล้วแต่ผมคิดว่าหลายคนเห็นตรงกันอย่าลืมนะครับว่าน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ่นะเราเห็นกันว่าเป็นหายนะที่ไม่ควรเกิดแล้วก็เกิดในรัฐบาลของคุณอนุทินวันนี้น้ำฉ่ำกรุงเนี่ยนะคลองไอ้ของจันเมตรครึ่งเนี่ยลมก้าวลาดกระบังเนี่ยก็เกิดในรัฐบาลคุณอนุทินเราไม่ได้ตำหนิรัฐบาลภัยพิบัติมันเกิดขึ้นได้แต่การจัดการซึ่งประชาชนสรุปมาแล้วว่าคุณล้มเหลวที่น่ากังวลคือเมืองการวันนี้นะครับเมืองการราชบุรีสุพรรณซึ่งพายุเนี่ยกำลังไปเยี่ยมเยือนคืนนี้นะครับหรือพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดอีกไหมจะเป็นมหาอุทกภัยครั้งที่3ไหมผมก็ไม่รู้ว่าผมยังไม่เห็นข่าวนะว่าเมืองการพอป้องกันยังไงรัฐบาลเตรียมรับมือยังไงโดยอย่างยิ่งจังหวัดใหญ่มากนะและเป็นจังหวัดที่มีเขื่อนด้วยนะโอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะเข้มข้นเลยอ่ะครับผม
0: ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปนะครับตอนนี้ทางด้านของปภ.นะครับก็แจ้งเตือนมาวันนี้ก็มีการส่งข้อความไปที่เขาเรียกว่า support cast นะครับทางค่ายมือถือก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่แม่กองนะครับตอนนี้น้ำแม่กองล้นตลิ่งนะครับพื้นที่ริมน้ำแม่กองอำเภอเมืองนะครับ จังแล้วก็มีสมุทรอําเภอเมืองนะครับสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามครับแล้วก็อําเภออัมพวาแล้วก็อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตอนนี้ขอให้ผู้อยู่อาศัยริมน้ําแม่กลองที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับแล้วก็คลองสาขาต่างๆให้ย้ายกลุ่มคนเปราะบางสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยกของขึ้นสูงทันทีนะครับตอนนี้ที่แม่กลองนะครับก็ใครที่อยู่แม่กลองนะอาจจะบางทีอาจจะไม่รู้ว่ามีข้อความผ่านไปก็ได้นะครับเผื่อใครที่ไปมีญาติๆอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาหน่อยก็ได้นะครับเนาะอย่างน้อยเนี่ย
3: พี่น้องช่วยกันบอกต่อนะคร
0: ับบอกต่อ
3: พี่ๆน้องๆทั้งหลายทราบข่าวแล้วช่วยกันบอกต่อนะครับช่วยกันบอกต่อเลย
0: ก็อย่างที่บอกครับว่าน้ำนะน้ำเหนือมาฝนมาหลายเรื่องครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับอันนี้ก็ทีมอาสาสมัครต่างๆก็ลงพื้นที่กันนะครับก็อย่างที่บอกครับสายด่วนวันนี้สายด่วน1784คงไม่แล้วคือน่าจะทีก็กดไม่ทันแล้ว
5: โอ้ได้24ชั่วโมงครับแต่ว่ามีคนรับหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: อันนั้นแต่อันนั้นก็ว่ากันอีกทีผมแจ้งเตือนละ1784นะครับไม่ต้องโทร191นะครับ191นี่รับเละเลยอัน1784สายด่วนของปภ.นะครับ24ชั่วโมงโทรได้เลยครับนะครับ
5: ขออนุญาตครับขออนุญาต
0: ครับ
5: ผมขอสรุปเรื่องน้ำเนี่ยจากไปประชุมมาเมื่อคืนนะครับในกลุ่มคนที่มีความรู้หลายท่านก็มีท่านอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ได้พูดให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเฉพาะเรื่องน้ำอยู่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐรวมกันแล้วมีถึง58หน่วยซึ่งต่างคนต่างทำทั้งหมดมันก็เลยเกิดปัญหาว่าก็ไม่มีไอ้คำว่าบูรณาการมันจะเกิดขึ้นได้ไง58หน่วยนี่คือปัญหาบ้านเราซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่ผมอยู่ในกลุ่มที่ทั้งสมาคมบ้างอะไรบ้างเขาก็พยายามที่จะรวบรวมคำว่าการบริหารจัดการน้ำเขียนเป็นกฎหมายที่เอาหน่วยงานทั้งหมดมารวมกันแล้วก็สามารถที่จะบริหารให้มันเป็นเอกภาพได้กำลังเขียนกฎหมายกันอยู่ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือเราผมพยายามคุยหลายๆครั้งแต่กรมอุตุหรืออะไรก็ยังพูดอยู่เลยน้ำขึ้นสูงขนาดนี้น้ำลงขนาดนี้กี่เมตรอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยขับรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยู่หลายจุดและทุกครั้งที่ข้ามเนี่ยผมจะมองริมตลิ่งทั้งสองฝั่งเรื่อยมาเกือบปีแล้วนะครับเกือบปีแล้วทุกครั้งที่มองไปเนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าริมตลิ่งเนี่ยที่เป็นขอบริมตลิ่งประมาณ1เมตรทุกครั้งนั่นหมายความว่าอะไรความว่าน้ำลงไม่มีครับน้ำลงมันเป็นข้อที่เขากำหนดเฉยๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราสังเกตด้วยว่าตอนนี้น้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้สูงขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะปล่อยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าน้ำทะเลหนุนสูงมันก็ดันไม่ไปมันก็หนุนอยู่อย่างนั้นแหละพอหนุนพอมันลงปุ๊บน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องปล่อยให้เต็มที่เพราะงั้นมันก็จะไม่มีวันลดนี่คือจุดพอมันมีน้ำฝนเข้ามาอีกผสมเข้าลงเข้าไปตอนนี้มันก็คือมันก็หนักแล้วพอสูบไปแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นรูโหว่หรือเตี้ยกว่าต่ำกว่าอย่างเช่นที่เราเห็นที่ท่านบอกว่ารังสิตเนี่ยรังสิตมันเลยกรุงเทพไปแล้วนะครับมันไปอยู่จังหวัดปทุมซึ่งตรงนั้นมันเกินขอบเขตเพราะงั้นเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อล้นข้ามมาคลองรังสิตมันก็เข้ามาเขตกรุงเทพอยู่ดีเพราะเรากันแค่เขื่อนตอนช่วงที่ลงจากกรุงเทพมานะครับมาปากเกร็ดมาอะไรเนี่ยก็พยายามกันกันอยู่แต่หน้าน้ำมาที่รังสิตมันอ้อมลงมานะครับพออ้อมลงมามันก็ลงมาที่ดอนเมืองนะครับมาดอนเมืองก็เข้าเนี่ยแหละครับสายไหมลำลูกกามันเข้าไปหมดเพราะงั้นมันก็ไปเติมน้ำฝนที่มันมีอยู่แล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็ ล้นออกมาทั้งรังสิตมาเติมตรงนี้งั้นจะดูดเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งหรอกครับถ้าแม่น้ำเจ้าพระยายังล้นทางคลองรังสิตอยู่นะครับเพราะว่าคลองรังสิตมันไม่ได้เกิดจากตรงนั้นอย่างเดียวนะมันข้ามมาจากนู่นนะครับเพราะว่ามันติดกับแม่น้ำทางปฐุมธานีมันมาจากด้านนู้นนี่คือจุดที่มันมีปัญหาเพราะงั้นเราดูแล้วเนี่ยในกรณีนี้ต้องบอกว่าคงหลายวันนะอาจจะเป็นอาทิตย์กว่าจะดูดหมดหรือกว่าจะลงนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ตอนด้วยความสามารถนะครับว่าใครจะสามารถทำได้เท่าไหร่ทางกทม.จะรับได้เท่าไหร่อาจารย์จำรัดอย่าลืมนะครับใส่ไมค์กับลำลูกกาเป็นคนเราฝั่งแค่นั้นเองนะแต่คลองเดียวกันคลองสามวา
0: คลองเดียวกัน
5: ตอนนี้
3: ผม
5: ลำลูกกาประเสริฐธานีนะครับยังไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัตินะแต่น้ำท่วมโรงงานผมไปแล้วทั้งหมดทั้งถนนทั้งเส้นเลยครับ
3: ขอหนึ่งนาทีสั้นๆผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เห็นน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นขยะและสิ่งโสโครกเยอะมากนะครับหนึ่งมันขวางทางน้ำไหลทำให้ระบายน้ำช้าและเป็นนิสัยคนไทยเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับพาหมาไปขี้ตามถนนขี้ตามกองขยะ ทิ้งขวดพลาสติกทิ้งอะไรตามใจชอบเนี่ยตามใจเฉิบของฉันเนี่ยคงไม่ได้แล้วน้ำท่วมที่คลองจันทน์ที่ร่มกล้าบนถนนนะครับแม้กระทั่งที่สายไหมเองนะครับในเขตเนี่ยภาพที่ออกทีวีเราจะพบเลยว่าขยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะขยะโฟมขยะพลาสติกขวดพลาสติกถุงพลาสติกพวกนี้กีดขวางทางน้ำไหลพวกเราต้องช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าเราทิ้งขยะตามใจเนี่ยแย่เลยแม่ค้าตามข้างถนนเนี่ยเวลาคุณทำความสะอาดเนี่ยอย่าทิ้งลงท่อเลยครับเพราะเวลาน้ำท่วมมันก็เอ่อขึ้นมาหลังจากนี้ 2-3 วันเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดเรื่องโรคที่ตามมานะครับจากน้ำท่วมอันนี้ต้องระวังและต้องแก้ไขนิสัยอย่างรีบด่วนเลยครับผม
0: ครับนะก็เดี๋ยวเวลาอีก3นาทีสุดท้ายนะครับก็ทาง3นาที
1: ไม่สามนาทีเนี่ยผมว่าจะให้ต้อยสรุปแล้วก็ปิดด้วย
0: ครับก็อย่างนี้ครับก็คือวันนี้ทางกทม.ครม.นะครับมีการมีเคาะมา4จังหวัดหยุดเป็นหยุดราชการพิเศษนะครับก็วันที่28 29กันยายนคือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้2วันนะครับเป็นวันหยุดนะครับดังนั้นจังหวัดกทม.นนทบุรีปทุมธานีสุทธิปราการนะครับก็ถือว่าเป็นหยุดราชการนะครับก็2วันนะการนี้ก็คือก็ไม่ต้องทำงานนะอันนี้คือครม.ประกาศวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่า2วันนะเก็บบ้านเก็บของคือให้เวลาเก็บบ้านเก็บของนะครับทำความสะอาดมีปัญหาเรื่องรถนะ
1: ไม่ใช่ work from home หรอครับ work from home ทำงานที่บ้านหยุดเลยเรียกว่า work from home
3: เป็นคำสั่งเลยครับเป็นคำสั่งหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
0: หยุดราชการพิเศษแล้วก็หยุดราชการเลยครับเป็นหยุดราชการพิเศษนะครับเป็นให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษ2วัน28กับ29ไม่ต้อง work from home แล้วแต่หน่วยงานแต่ว่าให้เป็นวันหยุดราชการครับ2วันนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้ำอ่ะคือถนนหนทางเนาะบางที่ก็เคลียร์ได้แล้วบางจุดก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของรถที่โอ้ติดเต็มเลยครับที่มันเสียนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเคลียร์กันแล้วก็มีการสำรวจอีกนะครับในซอยต่างๆนะอันนี้คือถนนเมนนะครับอาจารย์นะเราไปดูแต่ถ้าเป็นในชุมชนเนี่ยโอ้โหนะหลายจุดนี้ก็ต้องแบบขยะอีกมากมายนะครับอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อทั้งหมดนี้นี่คือแค่เริ่มต้นนะครับต้องบอกว่าแค่เริ่มต้นยังมีต่อเนื่องยังอีกนะครับดังนั้นก็คงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คงจะต้องฝากถึงนะครับทุกท่านอย่างน้อยวันนี้ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับว่าวันนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงมีซึ่งทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติขออนุญาตนะครับตัวใหญ
6: ่ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทในระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดในส่วนของธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดสำหรับธนบัตรชนิดราคา500บาทที่จัดสรรในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคาดังกล่าวมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contact Center 1213และณจุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปี2569ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนทราบต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนเลี้ยงนาคไม่ได้เหรอ
11: แม่จ๋าวันเกิดหนูปีนี้หนูขออย่างเดียวเลยหนูขอเลี้ยงตัวนาคได้หรือเปล่าน
12: าคคือตัวอะไรอ่ะใช่ตัวที่มันดูดเลือดคนหรือเปล่าลูก
11: โน้คนละตัวค่ะคุณแม่น้องนาคเนี่ยเป็นสัตว์น่ารักหน้าตาบ้องแบ๋วที่สุดเลยคุณแม่ดูนี่สิหนูอยากเลี้ยงอ่ะแม่ซื้อให้หนูหน่อยนะนะๆๆๆแม่จ๋าสุดสวย
12: จะดีเหรอลูกชื่อมันก็แปลกพิกลน่ะแม่ไม่ค่อยเห็นใครเขาเลี้ยงกันเลยนะ
13: ถูกต้องแล้วค่ะการเลี้ยงนาคมีความผิดเพราะนาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากใครนำมาเลี้ยงที่บ้านโดยไม่มีเอกสารแสดงการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือการได้รับอนุญาตให้ครอบครองจากทางราชการมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะขอเป็นของขวัญอย่างอื่นน่ารักน่ารักดีกว่าค่ะ
11: ฮะงั้นหนูไม่เอานาคแล้วแม่หนูขอของขวัญเป็นเงินแทนแล้วกันนะคะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามรายการทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของพวชท.ทุกท่านครับขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกสถานีที่ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบโลกขอโทษช่วงรู้ข่าวรอบบ้านนะครับทันข่าวรอบโลกซึ่งดำเนินรายการโดยผมจำรัดจันทนาวิวัฒน์ครับรายการเกาะติดสกิจข่าวสุดสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงของการประมวลรวบรวมข่าวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ครับนำมาเล่าสู่กันฟังนำมารายงานให้ทุกท่านได้รับรู้และก็รับทราบและยังคงเช่นเดิมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในช่วงแรกก็คงขออนุญาตรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็ยังคงลักษณะของสถานีวิทยุในเครือข่ายอวชท.ที่จะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องข่าวสารความปลอดภัยและภัยพิบัติก่อนข่าวอื่นๆนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารับโดยเฉพาะในช่วงกลางสัปดาห์ก็ปรากฏว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นก็แผ่ลงมานะครับเรียกว่าน่าจะเป็นฤดูหนาวแหละแต่ทีนี้ว่าในเขตประเทศไทย ก็ยังมีสภาพของความกดอากาศต่ำนะครับความกดอากาศต่ำก็จะมีปริมาณน้ำไอ้น้ำในอากาศสูงเมื่อกระทบกันก็จึงเกิดเป็นพายุฝนแล้วในครั้งนี้ก็จะเป็นพายุฝนที่หมุนวนนะครับหมุนวนเป็นลูกข่างก็ทำให้ฝนนั้นตกกระจายกว้าง10กว่าจังหวัดทั่วภาคกลางนะครับวันนี้ที่กรุงเทพก็ปรากฏว่าฝนตกต่อเนื่องกันมา 2-3 วันนะครับตกไม่เยอะนะครับแต่ว่าตกตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่นั้นก็ประสบกับภาวะน้ำท่วมเพราะว่าปริมาณน้ำนั้นมากมายมหาศาลที่ลุ่มต่ำหน่อยก็อาจจะท่วมถึง 50-80 เซนก็ราวขาอ่อนนะครับเกือบถึงต้นขาเลยในพื้นที่ที่สูงหน่อยก็อาจจะท่วมแค่10เซนคือประมาณสูงเท่ากับยางรถยนต์นะครับยางดำนะครับก่อนที่จะถึงหลุมล้อแต่อย่างไรก็ตามภาวะน้ำท่วมขังมันเกิดขึ้นเกือบทั้งกรมแล้วก็เลยทำให้การสัญจรไปมานั้นติดขัดไปด้วยในบางพื้นที่นั้นรถไปไหนไม่ได้เลยติดอยู่กลางสี่แยกเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเช่นแยกไซม้าเป็นต้นนะครับหรือรัชดาหรือย่านวัชรพลรามินทราบางเขนแม้กระทั่งจังพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นรังสิตนครนายกคลองรังสิตก็เต็มนะครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านชาติก็ออกมาประเมินบอกว่าน้ำมันเต็มทุกคลองการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครก็ทำได้2อย่างคือ1ระบายน้ำที่ท่วมนั้นลงคลองจากคลองก็ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ออกทะเลทีนี้ถ้าคลองมันเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มโอกาสที่จะระบายน้ำก็คงน้อยก็ต้องรอจังหวะกับอันที่สองกรณีที่ถ้าวันใดก็ตามน้ำทะเลไม่หนุนคือมีน้ำขึ้นน้ำลงตามปกติและท่านน้ำลงมากโอกาสที่จะระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงทะเลก็คงจะมีมากแต่ถ้าจังหวะไม่ดีไปตรงกับช่วงน้ำขึ้นโอกาสที่น้ำจะระบายไปก็คงน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพการซึ่งก็เป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวกรุงเทพมหานครมากมายในส่วนต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดมหานครนายกปราจีนบุรีสระบุรีโคราชหรือว่าตอนส่วนหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์หรือบางอำเภอนะครับรวมถึงเขตภาคกลางอีกหลายจังหวัดก็เจอภาวะฝนตกตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องกันหลายวันก็คงจะเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากคันนี้ก็ต้องระวังนะครับสถานการณ์น้ำแบบนี้สถานการณ์ฝนแบบนี้จะยังคงต่อเนื่องไปอีกวัน2วันกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าสภาพของฝนตกนั้นจะล่วงเลยไปจนถึงประมาณวันที่27-28แล้วก็จะค่อยๆทุเลาลงคลื่นความกดอากาศสูงก็จะค่อยๆแผ่ไปทางตะวันตกก็เข้าสู่เมืองกาญจนบุรีหรืออุทัยธานีนะครับอันนี้ก็ขอให้พี่น้อง
ชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับชุมพรหรือว่าสุพรรณบุรีย่านนั้นก็เตรียมตัวนะครับน้ำตก24ชั่วโมงนี่ก็โอ้โหคืนเดียวก็อาจจะท่วมสูงถึง30เซนแล้วถ้าเป็นเขตพื้นที่ภูเขาก็อาจจะมีน้ำป่าสมทบมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องระแวดระวังนะครับเตรียมตัวรับฟังข่าวสารจากทางราชการรับฟังข่าวสารจากกรมป้องกันภัยพิบัตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นแต่เนิ่นๆก็เตรียมตัวที่จะยกของขึ้นที่สูงสูงประมาณสัก50เซนนะครับถ้าในพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยกขึ้นสักเมตรหนึ่งถ้าพื้นที่ไหนบ้านใครมีชั้น2ก็ยกขึ้นชั้น2ก็จะวิเศษเลยขณะเดียวกันครับก็ต้องเตรียมรับมือด้วยเวลาที่น้ำท่วมมาเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากจุกจิกและทุกคนจะเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องติดตัวไว้คือ1ไฟฉายนะครับ2นกปีกแล้วก็3น้ำดื่มและอาหารแห้งต้องเตรียมไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเตรียมไว้กินสัก4-5มื้อนะครับคะเนว่าถ้าเราถูกน้ำท่วมและตัดขาดจากโลกภายนอกเราก็จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันน้ำดื่มที่สะอาดไฟฉายเวลา2ตอนกลางคืนนะครับ power bank หรือว่าแบตเตอรี่ไว้สำหรับชาร์จมือถือแล้วก็สุดท้ายนกหวีดนะครับนกหวีดเนี่ยไว้เป่าเวลาส่งสัญญาณเวลาที่คนมาช่วยคนอาจจะเอาข้าวมาส่งแต่ยังเข้าไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเราจะได้ส่งเสียงนกหวีดได้นะครับสัญญาณการขอความช่วยเหลือด้วยนกหวีดเราก็เป่าสั้นๆ3ครั้งนะครับต่อเนื่องกันปี๊ดปี๊ดปี๊ดแล้วก็เว้นแล้วก็ปี๊ดปี๊ดปี๊ดอย่างนี้สัญญาณแบบนี้ก็จะเป็นสัญญาณสากลที่ทุกคนรับทราบว่านี่คือสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับเอาละครับก็หวังว่าทุกคนจะไม่ประสบภัยน้ำท่วมกระทันหันส่วนที่ผู้ที่ประสบภัยไปแล้วก็ขอให้ทุเลาโดยเร็วผู้ที่อยู่ไกลออกไปจากชุมชนก็ขอให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับขอให้พี่น้องทั้งหลายก็เตรียมหยุดยาแล้วก็เครื่องบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นนะครับกันไว้ให้พร้อมอย่าประมาทครับในภาวะแบบนี้สิ่งที่เราช่วยกันได้ก็คือการให้ข่าวสารเตือนภัยแจ้งไว้ก่อนไม่ใช่ให้ตื่นตระหนกตกใจนะครับแต่เพื่อให้เตรียมตัวและระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นสรุปข่าวต่างประเทศสำหรับข่าวแรกที่จะนำเสนอในวันนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงของการประชุมนะครับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับก็มีผู้นำจากประเทศผู้นำจากประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติไปร่วมประชุมกันนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเราร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็คณะทำงานอีกหลาย10คนก็ไปร่วมในเวทีนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปนำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายทำไมเราจึงต้องไปร่วมเหตุการณ์นี้และนำเสนอเรื่องราวแบบนี้คำตอบก็คือเพราะว่าโลกไม่ได้หยุดมีเราอยู่คนเดียวนะครับเราก็จึงต้องเข้าไปร่วมแล้วก็เราก็จะเหมือนกับว่าแสดงความคิดเห็นหรือประกาศตัวหรือประกาศทิศทางว่าประเทศไทยใน 2-3 ปีข้างหน้าจะคิดอย่างไรทำอย่างไรประเทศผู้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเมื่อได้ฟังแนวคิดของเราแล้วถ้าชอบใจถ้าเห็นตรงกันหรือว่าถ้ามีแนวนโยบายที่สอดคล้องกันก็อาจจะมาจับมือเจรจาทวิภาคีนะครับคือเจรจาระหว่างประเทศระหว่างประเทศกกับประเทศไทยประเทศขกับประเทศไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าทวิภาคีหรืออาจจะเป็นหลายๆชาติที่มาร่วมกันและพูดคุยกันในประเด็นสำคัญที่เราเรียกว่าพหุภาคีนะครับอาจจะมีสัก4-5ชาติมาคุยกันในประเด็นเช่นว่าประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรพูดเรื่องความปลอดภัยพูดเรื่องแรงงานอพยพพูดเรื่อง call center นี้เป็นต้นนะครับผู้นำของทุกประเทศก็จะได้มีโอกาสกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และปราศัยนะครับเรียกว่าเป็น management speechก็จะแสดงอันนี้ในที่ประชุมใหญ่ใครที่เป็นที่สนใจก็จะมีประเทศไปร่วมไปฟังเยอะใครที่ไม่เป็นที่สนใจก็อาจจะมีคนฟังน้อยหรือฟังตามมารยาทส่วนใครที่เป็นที่รังเกียจก็อาจจะถูก walk out นะครับอย่างกรณีนี้ครับในการ
ไปร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของประเทศอิสราเอลท่านก็ไปแสดงในเวทีสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินี้แนวคิดที่ท่านแสดงคือท่านสนับสนุนแล้วก็บอกแก่โลกว่าการกระทำของอิสราเอลในสงครามอ่าวนั้นเนี่ยหรือในสงครามที่ปะทะระหว่างอิหร่านสหรัฐซึ่งมีอิสราเอลอยู่ทางภาคทางซีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องแม้กระทั่งว่าการส่งจรวดหรือส่งทหารเข้าไปในฉนวนกาซาเข้าไปทำลายนะส่งจรวดเข้าไปทำลายพื้นที่ทางทหารรวมถึงการทำพื้นที่ซึ่งหลุดรอดไปในส่วนของพื้นที่เอกชนและไม่ใช่เป้าหมายทางทหารนั้นอย่างไรก็ตามท่านเนทันยาฮูก็บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ยังยืนยันว่าอิสราเอลนั้นยังเป็นการกระทำที่ถูกต้องและต้องทำก่อนหน้าที่ท่านเนทันยาฮูจะปราศรัยก็ปรากฏว่ามีหลายสิบประเทศไม่พึงพอใจแล้วก็เดินออกนะครับเดินออกจากที่ประชุมเลยคือพอท่านเนทันยาฮูขึ้นปั๊บเขาก็ลุกออกจากโต๊ะแล้วก็เดินออกไปภาษาอังกฤษเราเรียกว่า walk out นะครับคือไม่ฟังนะครับเป็นการต่อต้านแบบนึงเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วยิ่งเมื่อคำปราศรัยของท่านเนทันยาฮูกล่าวสนับสนุนเชิดยกย่องปกป้องอิสราเอลก็ยิ่งทำให้หลายชาตินั้นไม่พึงใจนะครับขณะเดียวกันนอกห้องประชุมก็มีการประท้วงจากกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ว่าการประชุมระดับไหนก็ตามนั้นชาวอเมริกันหรือชาวต่างประเทศที่ไปอยู่ในอเมริกันสามารถที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยจับกลุ่มกันประท้วงรวมตัวกันชุมนุมต่อต้านยกป้ายได้หมดนะครับถือว่าเป็นเสรีภาพของเขาแต่จะไปกีดขวางการจราจรจะไปขัดขวางเจ้าหน้าที่หรือจะไปกีดขวางการสัญจรของผู้มาร่วมประชุมนั้นไม่ได้นะครับเขาก็เรียกว่าให้แสดงสิทธิเสรีภาพได้แต่อยู่ในเขตจำกัดทีนี้ในการประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูครั้งนี้เนี่ยก็มีชาวอเมริกันเยอะมากนะครับที่ไปประท้วงแล้วก็มีดารานักแสดงซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเขาก็ร่วมประท้วงด้วยนะครับเขาก็บอกว่าการที่ UN หรือสหประชาชาติเนี่ยยอมให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมากล่าวปราศรัยนั้นเนี่ยเสมือนหนึ่งอเมริกันกำลังเปิดรับให้อาชญากรสงครามนะครับเปิดพื้นที่ให้ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าการกระทำของอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาในสงครามอ่าวนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็กล่าวว่านี่คือการฆาตกรรมแล้วก็กล่าวว่าเนทันยาฮูนั้นเทียบได้กับอาชญากรสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นซีกความเห็นของคนที่ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามในการประชุมระดับโลกแบบนี้นอกจากจะมีเวทีใหญ่แล้วก็จะมีเวทีย่อยๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ไปเหมือนกันนะครับไปปราศรัยในเวทีใหญ่ประเด็นที่ท่านนำเสนอในเวทีใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติท่านก็จะแสดงความพร้อมให้ประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศตัวกลางนะครับที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของนักลงทุนและผู้นำตัวโลกเรียกว่าเป็น global radar นะครับท่านก็ใช้คำนั้นคือเป็นผู้ที่เปิด

อื่นๆเรียกว่าเป็นอาเซียนฮับนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังจะแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลนะครับไปสู่พลังงานสะอาดตามกติกาโลกใหม่แล้วก็แสดงจุดยืนและความพร้อมของไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยของพลังงานสะอาดนะครับเรียกกันว่าเป็น Energy Transition Period แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานโลกด้วยนะครับในประเด็นที่4ท่านนายกของเราก็จะแสดงความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนานะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเราเตรียมตัวเพื่อจะเป็นสมาชิกในปีพุทธศักราช2570คือในปีหน้าแต่ว่าการยื่นไปก็ไม่ใช่ว่ายื่นปั๊บจะได้ปุ๊บนะครับก็จะต้องมีการทดสอบมีการตรวจสอบมีการประเมินผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายแต่การยืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลนั้นเพื่อที่เราจะได้ไปเป็นภาคีสมาชิกอย่างเต็มภาคภูมิแต่แน่นอนครับเมื่อเขาเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะได้รับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอื่นๆอีกมากมายจากประเทศภาคีและประเทศที่เป็นสมาชิกอย่างไรก็ตามในประเทศของเราเองเราก็ยังมีปัญหาที่จะต้องก้าวข้ามหรือสามารถผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่จะอนุญาตให้เราเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ได้อีกหลายขั้นตอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของ call centerในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการจัดการแรงงานการจัดการศึกษาต่างๆนานาแต่การไปปราศรัยของท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าประเทศไทยเรากำลังจะมีธงแบบนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วท่านนายกก็ยังไปพูดคุยปราศรัยเพื่อให้เห็นว่าความร่วมมือแบบพหุภาคีหรือแบบกลุ่มเนี่ยประเทศไทยเราก็ยินดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เป็นปีที่เราประเทศไทยนี่นะครับเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติครบรอบ80ปีการแสดงจุดยืนว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆทั้งคู่เจรจาและกลุ่มที่ร่วมเจรจาเรียกว่าพร้อมสำหรับการร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคีนะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยนั้นเปิดกว้างแล้วก็ยินดีร่วมมือกับนานาชาติปัจจุบันนานาชาติก็จะมีปัญหาหลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นระดับโลกเลยเช่นความยั่งยืนเรื่องโลกร้อนเรื่องร้อนจนจะเป็นเดือดอยู่เนี่ยนะครับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเรื่องความปลอดภัยใน AI แล้วก็เรื่องเจรจาการค้าเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจอื่นๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เตรียมไปปราศรัยเรียบร้อยซึ่งมาถึงวันนี้ท่านก็ปราศัยไปแล้วบางส่วนนะครับในบางเวทีท่านก็ได้คุยแล้วนะครับนอกจากท่านนายกแล้วเนี่ยในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยจริงๆเรามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมด้วยนะครับและเราก็มีคณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มไปเจรจาในหลายประเด็นครับนะอย่างแรกเรามีการเจรจาในเรื่องการค้าระหว่างจีนกับไทยนะครับโดยกรมการค้าต่างประเทศก็ได้คุยกันนะครับซึ่งท่านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับก็เปิดเผยว่าท่านได้มอบให้นางชนินทร์ริจเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยไปเจรจาแล้วก็พูดคุยกันนะครับในเรื่องของการนำสินค้าเข้าแล้วก็การส่งสินค้าออกนะครับโดยมีตัวแทนจากจีนคือนางเพ่งเต้านะครับหรือเปียงเต้าเนี่ยนะครับซึ่งนางเปียงเต้าเนี่ยเป็นอธิบดีของกรมการค้าของจีนนะครับซึ่งก็ได้พูดคุยกันในการประชุมคราวนี้ก็มีการหยิบยกหาเลยเพราะว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขนำเข้าสินค้าของประเทศไทยนำสินค้าจีนเข้ามาขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 31% จากปีที่แล้วนี่การเจรจานี้เขาคงจะคุยกันว่าเอ๊ะการซื้อมากๆแบบนี้มันเป็นด้วยเหตุใดปกติแล้วการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยเราก็เจรจาให้การค้าเนี่ยสมดุลคือเราซื้อเขาซื้อเราในสัดส่วนพอฟัดพอเหวี่ยงกัน

0: บวกลบแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพราะทรัพยากรหรือสินค้าของแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันการที่ไปซื้อฝ่ายเดียวประเทศที่ขายก็จะได้ดุลคือได้เปรียบได้กําไรประเทศที่ซื้อก็จะขาดทุนเขาก็เลยมีการเจรจาทีนี้6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าคนไทยเนี่ยสั่งสินค้าจีนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง1 ใน 3มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วในการประชุมครั้งนี้นะครับทั้งไทยและจีนก็จะเจรจากันเพื่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาเรียกว่า Earning Warn นะครับขอโทษเรียกว่า Early Warning จะเป็นหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่างไทยกับจีนเพื่อติดตามสถานการณ์นำเข้าและส่งออกสินค้าเนี่ยซึ่งเกิดอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อมันเกิดปริมาณสินค้าสั่งเข้าหรือส่งออกเนี่ยสูงผิดปกติก็จะได้มาร่วมหารือกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า early warning เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ทำให้สองประเทศนั้นเนี่ยจะเห็นข้อมูลแล้วก็ช่วยกันผ่อนปลนช่วยกันบรรเทาไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียดุลนะครับเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวหรือเป็นผู้ขายอย่างเดียวมากเกินไปไม่งั้นพอสถานการณ์เป็นผู้ซื้อฝ่ายเดียวหรือผู้ขายฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อภาพรวมของผู้ประกอบการแล้วก็กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นหน่วยงาน early warning ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายการเจรจาที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วนะครับในกระทรวงการต่างประเทศเองก็ยังมีคณะทำงานที่ไปคุยเรื่องผู้อพยพนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ากลุ่มโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของพม่าเนี่ยนะครับถูกขับไล่หรือว่าต้องหลบหนีออกจากพม่าเป็นเรือมนุษย์หรือเป็นมนุษย์เรือนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีแนวคิดก็จะมีหลายประเทศนะครับมาร่วมกันแล้วก็เสนอวิธีแก้ไขปัญหาการอพยพของโรฮิงญาใหม่นะครับโดยมองจากความร่วมมือความเมตตาแล้วก็ดูแลผู้อพยพนั้นด้วยมนุษยธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมแต่ทุกอย่างก็ต้องเดินตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือระหว่างประเทศก็ต้องมีการเจรจากันนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีเจรจาในเรื่องของบริกนี่ไม่ได้ประชุมที่สหประชาชาตินะครับแต่ในช่วง เดือนที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยก็มีการไปร่วมรับฟังและเจรจากับกลุ่มประเทศบริกเนี่ยเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกนะครับซึ่งกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งบริกนั้นก็ได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันทางเศรษฐกิจนะครับเงินทุนที่จะช่วยเหลือโดยในปีนี้2568เนี่ยบราซิลก็จะเป็นประธานของกลุ่มบริกนะครับก็จะหมุนเวียนกันไปเราเข้าไปมีโอกาสที่พูดคุยก็พูดคุยเรื่องของพลังงานเรื่องของการพิกัดภาษีเรื่องของการสนับสนุนเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราก็ไปร่วมอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของสรุปข่าวต่างประเทศจริงๆข่าวต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเวทีของสหประชาชาติคุยกันเรื่องสงครามเยอะครับแล้วก็คุยเรื่องว่าจะต่อต้านแบบนั้นจะส่งเสริมแบบนี้แต่ว่าเรื่องสงครามก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับในส่วนของผมเองผมมองว่าข่าวสงครามนั้นน่าจะไม่ได้สร้างสรรค์อะไรยกเว้นแต่ว่ามันจะกระทบกับราคาพลังงานส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะมายืมเวทีสหประชาชาติเพื่อประกาศจุดยืนหรือเพื่อต่อต้านสงครามอะไรต่างๆนานานะครับผมก็เลยอยากนำเรื่องอื่นๆที่เป็นการเจรจาในระบบทวิภาคีหรือในพหุภาคีมาเล่าสู่กันฟังมากกว่าเพราะอย่างเรื่องของสินค้าที่เราซื้อจากจีนมากเกินไปนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าสินค้าจีนทะลักเข้ามาแล้วเราก็ต้องเตรียมระวังกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจำได้ว่าผมพูดถึงการเปิดคลองลู่ผิงซึ่งเป็นคลองที่จะลักทำให้การคมนาคมจากภาคใต้ภาคกลางตอนใต้ของจีนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมพื้นฐานเนี่ยมันจะทะลักเข้าไทยอย่างมากมายอันนี้เราก็จะได้เห็นแบบนี้นะครับมีข่าวเล็กๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง AIคือประเทศไอร์แลนด์เนี่ยประกาศว่าผลจากการสอบสวนของ Google ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปรากฏว่า Google นั้นเนี่ยได้ละเมิด ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดรอดหรือว่าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ Google มากเกินไปนะครับใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี้ถึง4ปีแล้วก็ประกาศปรับนะครับตามกฎหมายประกาศปรับนะครับตามกฎหมาย Google ไปเกือบแสนล้านก็เป็นเรื่อง AI ที่น่าสนใจน่าติดตามอีกอันหนึ่งนะครับหมดเวลาพอดีครับสำหรับก่อติดสกิดข่าวสุดสัปดาห์ในช่วงรู้ข่าวรอบโลกนะครับต้องขออภัยครับในช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกโดยผมจำรัดจันทนาวิวัฒน์นะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ออสนะครับพี่ธวัชชัยจากศูนย์ข่าวเชียงใหม่ขอบคุณพี่ต้อยนะครับพี่ขวัญชาติดาสาขอบคุณท่านชาลีนพวงศ์นายุยานะครับท่านประธานเครือข่ายของเราขอบคุณสมาชิกเครือข่ายอบจ.ทุกท่านที่ร่วมกันถ่ายทอดรายการดีๆแบบนี้ไปถึงทุกท่านพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็เช่นเดิมนะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะเราจะมี2พาร์ทพาร์ทอัปเดต Personal OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลซึ่งเอามาทำเป็นตัวอย่างเผื่อบางท่านลองทำตามดูนะครับมีหลายท่านทำตามแล้วชอบบางท่านทำไปแล้วไม่ชอบบางท่านไม่อยากทำก็ถือว่าเป็นการชวนคุยแล้วกันก็พยายามจะไม่ใช้เวลาในพาร์ทนี้เยอะนักนะครับผมเป็นเป้าหมายของผมเองนะครับแต่ว่าผมก็ทำมาต่อเนื่องเนาะหลายท่านบางทีตอนเริ่มต้นก็ไม่อยากทำแต่ฟังอาจารย์นพดลพูดทุกสัปดาห์ก็รู้สึกอยากจะลองทำบ้างก็ลองดูได้นะถ้าดีก็ทำต่อถ้าไม่ดีก็หรือไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบก็หยุดแล้วก็เลิกนะฮะแล้วก็วันนี้พิเศษนิดหนึ่งก็คือมันจบไตรมาสจริงๆมันไม่ใช่วันสุดท้ายของไตรมาสก็จริงแต่ว่าสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นไตรมาสใหม่แล้วไงผมก็เลยถือโอกาสมาสรุปผลไตรมาสนี้ด้วยนะครับจากการอัปเดตทุกสัปดาห์ก็จะมีพิเศษคือสรุปผลไตรมาสนี้แล้วก็ทำการตั้ง OKR ในไตรมาสหน้านะครับซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วนะสำหรับปีนี้นะครับผมยังรู้สึกว่ามันเร็วนะผมไม่รู้ว่าใครรู้สึกแบบไหนนะว่ามันยังมีความรู้สึกถึงกลิ่นอายของปีใหม่อยู่เลยผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ก็โอเคมันก็ผ่านมาสักระยะแล้วล่ะถ้ามองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พาร์ทหลังก็จะเป็นการชวนคุยเรื่องราวต่างๆที่อาจจะพบเจอในสัปดาห์นี้หรือในหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเป็นความประทับใจเป็นบทเรียนหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องราวทั่วๆไปถือว่าเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันสบายๆนะครับโอเคเราเริ่มต้นจากการสรุป OKR ในสัปดาห์นี้แล้วก็ในไตรมาสนี้พร้อมกันเลยนะครับ Objective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมให้ครบ75เล่มสรุปสัปดาห์นี้ก็ไม่จบเพิ่มเติมแต่ว่าไม่อ่านนะผมยังอ่านทุกวันอ่านหนังสือหลายเล่มพร้อมกันมันจะจบพร้อมๆกันแล้วก็หนังสือเดี๋ยวนี้ก็เล่มภาษาอังกฤษซะเยอะแล้วก็มีเล่มหนาอยู่หลายเล่มเลยนะครับสรุปสุดท้ายผมทำได้68ครับแปลว่ามันช้าอยู่ประมาณ7เล่มเลย7เล่มเนาะก็ปกติผมจะทำสกอร์ด้วยนะถ้าสิ้นไตรมาสเนี่ยสกอร์จะเป็น0ถึง1ถ้าทำได้ตามเป้าก็คือ1ถ้าทำไม่ได้เลยคือ0คราวนี้68จาก75เล่มสะสมมานะครับไม่ใช่ไตรมาสเดียว75เล่มนะสะสมมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคะแนนก็คือ 0.91 ก็เกือบสำเร็จสำหรับผมก็แฮปปี้นะก็ยังอ่านต่อนะครับคีรีเซล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็เคยพูดว่าจะเขียนเรื่องพิกเกิลบอลก็ยังไม่ได้เขียนต่อเอามาอ่านใหม่นะครับเพราะว่ามันเขียนค้างไว้นานแล้วก็ยังอยู่ที่ 20% ถ้าคะแนนก็คือ 0.2 เพราะฉะนั้นในแคตตากรีของการเติบโตและเรียนรู้เพื่อจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยซึ่งเป็นออบเจคทีฟเนี่ยจะอยู่เอามาเฉลี่ยกันนะได้ 0.556 นะก็ยังถือว่าน้อยไปนิดนึงตั้งเป้าไว้ท้าทายแหละแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ตามเป้าแต่พอยต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ๆก็อาจจะคิดว่าโอ้ไม่ได้ตามเป้าก็คือความล้มเหลวไม่ใช่ระบบ OKR นะครับ OKR ไม่ได้ตามเป้าอ่ะคือปกติเลยคือเรื่องปกติเลยเพราะเราตั้งเป้าท้าทายเราตั้งเป้าเพื่อเราให้เราได้ทำได้ก้าวหน้าได้เรียนรู้ถ้าเราตั้งเป้าง่ายทำ2วัน2สัปดาห์เสร็จมันจะเป็นเป้าที่ไม่ได้ช่วยทำให้เราก้าวกระโดดครับเพราะนั้นเป้าแบบนี้ดีแต่ว่า 0.56 ก็ต้องยอมรับว่ามันยังน้อยไปนิดนึงถ้าเราพุชหรือว่าเราเน้นให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยในแคตตากรีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไตรมาสนี้แทบไม่ได้แตะเลยจะใช้ข้ออ้างว่ามันมีหนังสือที่ต้องแก้ต้องปรับก็จริงนะช่วงต้นไตรมาสเนี่ยก็มีการปรับแก้หนังสือไอ้ไลฟ์เลคเชอร์ที่ออกมาเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวจริงๆถ้าจะเขียนจริงๆมันก็ทำได้เนี่ยผมมั่นใจเลยนะถ้าหนังสือเล่มนี้มันไปถึงสำนักพิมพ์อ่ะสมมุติสำนักพิมพ์เขาติดต่อมาว่าอาจารย์อยากให้เขียนแล้วผมเอาคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้ส่งไปอ่ะแล้วเขาอยากจะออกงานสัปดาห์หนังสือป่านนี้เสร็จแล้วเชื่อไหมล่ะแต่พอมันไม่มีเดดไลน์เนี่ยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งคือเฮ้ยเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ 20% มาตั้งแต่ช่วงต้นปีอ่ะไตรมาสหนึ่งนะครับก็อันนี้ถือว่ายังไม่สำเร็จมากนักนะครับมาถึงออบเจคทีฟที่2นะครับดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ KeyResult 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก12เป็น14ยังคงค้างที่12นะค้างมานานแล้วผมก็ไม่ได้ถึงกับมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ต้องสารภาพเองเหมือนกันเพราะผมทราบดีว่าถ้าจะเอา VO2 Max ขึ้นเนี่ยผมตามคุณหมอแอร์นะใครติดตามอยู่ไม่แน่ใจว่ารู้จักหรือเปล่านะครับคุณหมอแอร์จะบอกเลยว่าจะต้องวิ่งยังไงต้องเพิ่มยังไงผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมอาศัยการเล่นพิกเกอร์บอลต่อเนื่องผมเล่นพิกเกอร์บอลเกือบจะทุกวันนะครับตอนนี้เกือบจะทุกวันวันหนึ่งก็3ชั่วโมงนะไม่ใช่3ชั่วโมงรวดนะฮะมันจะมีพักเอาถ้าผมตีว่าเล่นครึ่งนึงพักครึ่งนึงเนี่ยก็ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งอ่ะให้4วันต่อสัปดาห์5วันต่อสัปดาห์อ่ะเดี๋ยวจะทุกวันก็จะเยอะไปเพราะนั้นวันนึงก็ประมาณ90นาที5วันต่อสัปดาห์ก็450นาทีแต่ก็มันก็ไม่ตกลงนะมันอยู่ที่42แต่ผมเขียนบอกว่าต้องเพิ่มจาก42เป็น44แปลว่าไม่เพิ่มเลยอันนี้ให้คะแนนตัวเอง0เพราะมันไม่ขยับเลยคีรีซอล 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนิดนึงจาก 23.7 เป็น 23.8 แต่ถามว่ามันลดไหมมันลดนะจาก24เนี่ยแต่มันลดได้แค่ 0.2 จากเป้าหมายที่จะลดลง 1% น่ะมันลดได้ 0.2% ก็ให้คะแนน 20% นั่นแหละคือ 0.2 นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Key Result 2.3 คือเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น 34 สัปดาห์นี้เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้ออยู่ที่ 33.3 ดรอปจากสัปดาห์ที่แล้วมัน 0.1 สัปดาห์ที่แล้ว 33.4 คราวนี้ 33.3 คือมันเพิ่มจาก 33.2 มันแค่ 0.1 เองอะจริงๆผมควรจะเพิ่มได้ถึง 0.8 เพราะนั้นคะแนนก็ให้สัก 0.13 ก็จุด1หาร0.8คือ 0.125 ถ้าแคตตากอรีเรื่องสุขภาพกายใจเนี่ยหารเฉลี่ยกันได้ 0.11 เองนะครับก็ถือว่ายังน้อยผมยอมรับเรื่องของไขมันเรื่องของกล้ามเนื้อที่ผมยังมีโอกาสทำได้ดีกว่านี้แน่ๆเรื่องไขมันก่อนเนาะเรื่องการควบคุมอาหารเนี่ยเราสามารถทำได้ดีขึ้นแน่ๆแต่ตอนนี้ตามใจปากระดับหนึ่งโดยมีข้อแก้ตัวคือฉันเล่นพิกเกอร์บอลฉันเบิร์นเยอะแต่ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีเพราะการเบิร์นเยอะก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่เราควรจะกินเยอะหรือกินของหวานมากอะไรเงี้ยพยายามจะลดอยู่แต่ว่ายอมรับว่ายังไม่ได้เต็มที่มวลกล้ามเนื้อนี่ก็บอกถึงการไปฟิตเนสผมไปเข้าอยู่บ้างนะแต่ไม่บ่อยซึ่งวันก่อนไปเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยก็คู่ของผมอะที่จะไปแข่งด้วยกันเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าไปเล่นฟิตเนสบ่อยๆโดยเฉพาะทั้งเรื่องขาเนี่ยจะช่วยทำให้เราตีพิกเกอร์บอลดีขึ้นซึ่งผมเห็นด้วย 100% แล้วคู่ผมเนี่ยเขาไปตีกันเขาเข้าฟิตเนสสัปดาห์3รอบฮะซึ่งผมคงต้องทำเรื่องนี้ด้วยนะก็เป็นการอัปเดตของไตรมาสที่3ไปในตัวด้วยนะฮะเป็นอัปเดตรายสัปดาห์ตามปกติแล้วก็อัปเดตไตรมาสที่3ไปด้วยคราวนี้ขอต่อเนื่องมาที่ไตรมาสที่4เลยซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายออบเจคทีฟยังคงเหมือนเดิมนะครับที่1 นะครับเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคีย์ริซัลต์ 1.1 อ่านหนังสือสะสมให้ได้100เล่มเลยก็คือเอาเป้าปีมาตั้งเลย68จะให้ได้100ก็อีก32เล่มท้าทายมั้ย32เล่มภายใน3เดือนก็ท้าทายครับเดือนละ10เล่ม10เล่มนิดๆ10ถึง11เล่มไม่ถ้าเป็นแต่ก่อนง่ายเพราะว่าผมอ่านปี180เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ย10เล่มเป็นอะไรที่ขั้นต่ำแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับปีนี้ผมพยายามจะอ่านน้อยลงเป็นความพยายามเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าเวลาอ่านจะน้อยนะผมก็จะอ่านช้าลงเลือกอ่านบางเรื่องใช้เวลากับมันนานขึ้นนะเวลาอ่านยังคงใช้เวลาเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าละเลียดอะถ้าไปกินข้าวเนี่ยแต่ก่อนกินเร็วอะเดี๋ยวนี้อาจจะกินช้าลงนะครับก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับคีย์รีซอล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็คลิกค้างอยู่อย่างน้อยๆปีนี้ขอสักเล่มนึงต้นฉบับนะยังไม่ต้องถึงกับออกหรอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับนี้ผมจะพิมพ์เองหรือผมจะส่งให้สำนักพิมพ์ถ้าพิมพ์เองก็คอนโทรลกระบวนการได้เองนะถ้าส่งสำนักพิมพ์เขามีคิวฮะก็ขอให้จบ1เล่มก่อนคาดว่าตอนนี้คงไม่เล่มใดก็เล่ม1แน่ๆนะครับคือเล่มพิกเกอร์บอลเนี่ยก็มีความอยากเขียนอยู่ แล้วก็มันมีหนังสือเรื่อง OKR ซึ่งผมจะทำเรื่อง Value Based OKR อยากจะเอามาอัปเดตจริงๆการทำหนังสือ OKR น่าจะเสร็จเร็วกว่าเพราะว่ามันมีโครงอยู่แล้วหนังสือเล่มเดิมคือใช้ OKR อย่างไรให้สำเร็จเนี่ยโครงเดิมมันมีอยู่ผมแล้วเป็นหนังสือที่ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ใดๆเพราะว่าผมพิมพ์เองเพราะนั้นผมจะหยิบหนังสือเล่มนั้นซึ่งมันเอาออฟปรินท์ละหมายถึงว่ามันเริ่มจะหาซื้อยากมากแล้วนะครับในคลังสั่ง C1 แล้วจะไม่มีแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมาอัปเดตแล้วใส่เรื่อง value base ก็คือการสร้าง OKR ที่มันทำให้ตรงกับ personal value ของคนทำงานน่ะเดี๋ยวลองคิดตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้อาจจะเสร็จเร็วถ้าเกิดจะทำแต่พี่ก็บอกก็เขียนไปได้ประมาณ 20% แล้วก็จริงๆมีอะไรเขียนได้อีกเยอะเลยพี่ก็บอกเนี่ยเดี๋ยวลองดูคู่เนี้ยเผลอๆอาจจะมันเอามันทั้ง2เล่มเลยพร้อมกันเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าอยากให้จบอย่างน้อยๆเล่มหนึ่งนะครับออบเจคทีฟที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงครับคีรีซอล 2.1 ค่า VO2 Max เนี่ยขอคราวนี้ผมขอเพิ่มจาก12เป็น13จริงๆผมเหลือไปดูเป้าปีเหมือนกันนะเป้าปีผมเคยฝันไว้ว่ามันจะได้อยู่ที่ 48.9 แต่ดูทรงอ่ะผมคิดว่า13ผมก็แฮปปี้แล้วถ้าจะเพิ่ม VO2 Max เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ก็ผมก็มาระดับหนึ่งนะตอนนี้มันอยู่แต่ต้นปีผมอยู่ที่41เองนะเพราะนั้นผมไต่มาได้43ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่ก็อยากไต่ไปได้โทษ42อยากไต่ขึ้นไปอีกเป็น43นะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยอยากจะลดจาก 24% เป็น 23% ถ้าเป้าปีผมจริงๆเนี่ยคือผมหวังไว้เลยนะว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยผมจะเหลือ21แต่เดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อจะเพิ่มจาก 33.2 เป็น34แต่ถ้าเราลองดูเป้าปีเนี่ยผมอยากได้ 39.2 เลยนะแต่นั่นแหละก็ก้าวหน้าเดี๋ยวลองดูถ้าทำได้ก็ทำต่ออยู่แล้วไม่มีแบบเฮ้ยถึงเป้าแล้วปล่อยตัวอะไรเงี้ยไม่มีแน่ๆนะครับก็วันนี้อาจจะใช้เวลากับเรื่องของการตั้งเป้าเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีสรุปไตรมาสที่3แล้วไม่มีการขึ้นไตรมาสที่4ตั้งเป้าใหม่ด้วยแล้วก็เลยใช้เวลากับมันเยอะนิดนึงนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยเราอัปเดตทุกสัปดาห์ก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้หน่อยนะครับคราวนี้เรื่องชวนคุยผมอยากจะชวนคุยถึงข่าวดี3ข่าวที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาในช่วงไตรมาสนี้ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเลยไม่ใช่สำหรับผมคนเดียวนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาชวนคุยได้มาพูดในรายการสักเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะบอกมีมากกว่านั้นก็ได้นะแต่เป็นไฮไลท์ของผมเลยเนี่ยข่าวผมเป็นคนชอบกีฬานะครับเพราะนั้นข่าวดีแรกเนี่ยก็คือข่าวดีของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งไปได้แชมป์วอลเลย์บอลเอเชียโดยชนะเจ้าภาพจีนซึ่งเป็นทีมวอลเลย์บอลที่เก่งที่สุดในเอเชียต้องพูดแบบนี้เลยนะครับได้รับเขาเป็นเจ้าของกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียเนี่ยจีนคว้าตำแหน่งชนะเลิศเยอะที่สุดเลยแล้วแถมจัดที่ประเทศจีนด้วยประเด็นคือวอลเลย์บอลไทยเนี่ยมีโอกาสวอลเลย์บอลหญิงไทยเท่าท่านตามข่าวเนี่ยโอ้เราแต่ก่อนเราก็ไม่รู้จักหรอกเอาตรงๆว่าแบบโอ้ยวอลเลย์บอลไทยจะเก่งขนาดไหนเราผมอย่างน้อยผมก็ไม่ค่อยรู้แต่มาที่เขาบอกยุค7เซียนนะครับโค้ดออสนะครับก็ทำให้เรารู้จักว่าเฮ้ยวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่งว่ะแต่เราพลาดการไปโอลิมปิกมาตลอดเราพลาดแบบวุดวิดด้วยพลาดแบบเฮ้ยมันควรจะได้ไปถ้าเกิดคู่นี้เขาชนะมีผลชนะแพ้ยกเว้นถ้าอะไรนะเซอร์เบียชนะญี่ปุ่น3-2เท่านั้นจะเป็นเคสเดียวที่เราไม่ได้ไปแต่เขาก็เซอร์เบียก็ชนะญี่ปุ่น3-2ซึ่งเราก็เซ็งพอถัดมาอีกเราจะได้ไปแต่ประมาณว่ามันมีปัญหาเรื่องกรรมการอะไรเงี้ยแข่งแล้วเราก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครั้งเนี้ยมันก็มีคอนดิชันว่าเขาจะให้แชมป์เอเชียไปแปลว่าถ้าเราชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศเราจะได้ไปโอลิมปิกเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือถ้าไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็โหเราไม่ได้ไปมานานแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเด็นคือเราแข่งกับจีนที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งของเอเชียได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์เอเชียมากที่สุด แล้วเราไปแข่งในบ้านเขามันโอกาสยากอ่ะแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำได้ครับไม่ได้แปลว่าถ้าแพ้แล้วจะอดไปทันทีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีวิธีการอื่นๆอีกแต่มันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องอยู่อันดับแรงอันดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าได้แชมป์เอเชียนี้ได้ไปแน่นอนจีนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะตกนะครับถ้าเขาได้อันดับตามที่นั่นนะเขาอาจจะได้ไปในที่สุดก็ได้แต่พอยต์คือเราทำสำเร็จแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสำหรับผมที่เป็นคนชอบกีฬาดีใจและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจอันนั้นเป็นดีใจอันที่หนึ่งอันที่สองไม่นานมานี้เองนะครับน้องเนเน่ Royal นะครับเป็นชื่อในวงการนะครับก็ไปแข่ง AGT คือ American Got Talent ถ้าใครไม่ทราบนะ American Got Talent เนี่ยเขาก็เปิดให้คนทั้งคนอเมริกาและคนนอกอเมริกาเนี่ยเข้าไปแข่งขันโชว์ TalentTalent ก็คือความสามารถก็จะมีนักมายากลมีโชว์สุนัขมีโชว์กายกรรมโชว์เต้นโชว์ร้องเพลงอะไรต่างๆก็ Talent น่ะก็คือความสามารถน้องเนเน่ไปด้วยตอนนั้นอายุ16เองนะครับก็ตอนนั้นก็คือปีนี้นั่นแหละนะครับรู้สึกจะขึ้น17อะไรเงี้ยก็เด็กมากครับ16 17ก็ม .4 ม .5 โดยประมาณก็ดูเป็นเด็กที่แบบขี้อายด้วยซ้ำแต่ว่าโอ้โหพอเปิดมาเขาเรียกออดิชั่นเนาะให้กรรมการคัดเลือกอ่ะเขาร้องเพลงล็อกแบบเหมือนคนละคนฮะแล้วไม่ใช่ร้องอย่างเดียวครับเล่นกีตาร์ด้วยปรากฏว่าเป็นที่ประทับใจของกรรมการให้ผ่านแล้วที่สำคัญกลายเป็นไวรัลฮะไวรัลไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะในต่างประเทศมีการพูดถึงน้องเนเน่เยอะมากว่าโอ้โหเสียงดีเล่นกีตาร์เก่งนู่นนี่นั่นเยอะมากแล้วมันก็ผ่านเข้าไปเป็นรอบที่2ก็ร้องเพลงก็ได้ว่ารับเข้าไปเป็นรอบที่3คือเขาไม่ใช่รอบเดียวจบนะรอบที่3นี่เขาได้โกลเด้นบัตเซอร์โกลเด้นบัตเซอร์คือให้พาสไปรอบชิงชนะเลิศเลยไลฟ์โชว์เลยซึ่งพอถึงไลฟ์โชว์ซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาก็ไปร้องเพลงแล้วก็ให้คนอเมริกันโหวตคนไทยโหวตไม่ได้นะอยู่ประเทศไทยโหวตไม่ได้นะต้องเป็นคนอเมริกันโหวตแล้วน้องเขาก็ได้รับโหวตเป็นอันดับหนึ่งชนะเลิศคือมันก็เป็นปรากฏการณ์เนอะเรานึกไม่ออกคือผมตามอเมริกันก็ทาเลนต์อยู่เรื่อยๆแหละผมชอบดูนะครับแล้วผมก็รู้สึกปลื้มแบบเขาด้วยคนนี้เก่งจังคนนั้นเก่งจังคนนี้ได้โกลเด้นบัสเซอร์คนนั้นได้โหวตได้อะไรเงี้ยก็ติดตามเป็นแบบในโซเชียลมีเดียทั่วไปนี่แหละบางทีก็หลุดไปดู YouTube บ้างอะไรบ้างแต่นี่คือคนไทยฮะจากภูเก็ตนะครับแล้วน้องก็ทำได้สำเร็จก็เป็นสิ่งที่ปรับปลื้มนะอันสุดท้ายคือผมเพิ่งติดตามดูเมื่อก่อนว่าผมอัดวันเสาร์นะวันศุกร์คือมันมีการแข่งเอเชียนเกมอยู่ตอนนี้ซึ่งเราก็มีทัพนักกีฬาไทยที่เก่งกาจเยอะแยะนะครับแต่อันนึงที่มันเหมือนเป็นปรากฏการณ์คือน้องบิวนะฮะที่อายุน้อยมากตอนนี้อายุ20เองนะครับวิ่ง100เมตรชายเราต้องบอกว่าเราเคยได้เหรียญทองเอเชียนเกม100เมตรชายเนี่ยสมัยตั้งแต่ผมเด็กมากๆนะอานัทรัตนพลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือสุชาติแจสุรภาพตอนนั้นเด็กมากๆแต่จำได้ว่ารู้จักทั้งสองท่านได้ยินชื่อทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เคยเชียร์อย่างสุภาพแจสุรภาพเนี่ยจำได้ว่าเคยดูด้วยอันนั้นอ่ะนานเมื่อจะ40กว่าปีกับ50ปีแล้วอ่ะนานมากๆหรือ50ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับนานมากๆแล้วเราก็ไม่เคยได้แชมป์อีกเลยเรื่องวิ่ง100เมตรนี่แบบ4เกมยังไม่ได้แชมป์เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่คราวนี้น้องบิวหรือเขาชอบเรียกเทพบิวเนี่ยเขาเป็นเด็กตั้งแต่อายุ16ผมจำได้แล้วเขามาวิ่งแบบ10นิดๆเนี่ย10วินาทีนิดๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าเราทำสถิติกันแบบจำได้ว่าสถิติประเทศไทยก่อนน้องบิวอ่ะก็คือ 10.18 หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วน้องบิวมาถึงทำลายสถิติประเทศไทยอายุ 16-17 คือแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาวิ่งไปวิ่งมาได้แชมป์เยาวชนโลกแชมป์นู่นนี่นั่นแล้วก็เอเชียนเกมคราวที่แล้วได้เหรียญเงินเลยคือเขาเริ่มแบบเฮ้ยโดดเด่นแล้วอีกไม่นานเราก็ได้ยินข่าวว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดปีนี้เขาวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีครับสมัยผมเด็กๆนะผมเล่าให้ฟังนักวิ่งระดับโลกเนี่ยต่ำกว่า10มีไม่กี่คนครับมีไม่กี่คนค่าได้ 9.9 นี่คือสุดมากเอางี้คาร์ลูอิสถ้าใครรู้จักเขานะเขาเป็นนักวิ่งในตำนานของอเมริกันตอนที่เขาได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ 9.92 ครับ คราวนี้ไอ้เอเชียนเกมครั้งนี้น้องบิลไปวิ่งอ่ะทำลายสถิติเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศ นะได้ 9.91 ซึ่งแปลง่ายๆนะถ้าใครรู้จักคาร์ลูอิสคือเขาวิ่งเร็วกว่าคาร์ลูอิสตอนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่คาร์ลูอิสรู้สึกสถิติที่ดีที่สุดของเขาคือ 9.88 มั้งในการวิ่งกีทาชิงแชมป์โลกอะไรเงี้ยแต่น้องบิลอ่ะถ้าไปตอนนั้นน่ะไปแข่งคาร์ลูอิสตอนนั้นนะตอนยุคสมัยคาร์ลูอิสแข่งซึ่งมันก็นานมาแล้วอะเหรียญทองโอลิมปิกนะครับ 9.91 เนี่ยนี่คือรอบรองนะครับแล้วเมื่อวานผมก็ได้ดูรอบชิงทำลายสถิติทั้งของตัวเองทั้งของประเทศไทยทั้งของเอเชียนเกมอยู่ที่ 9.90 โหคนไทยวิ่งได้เร็วขนาดนี้เราหาไม่ง่ายนะหาไม่ง่ายนะอันนี้ก็เป็นความปรับปรื้มอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็วันอาทิตย์ก็อยากที่จะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากแน่นอนตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เจอปัญหาน้ำท่วมบ้านผมรู้ว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากนะครับแล้วมันก็เกิดความเสียหายมากแล้วก็เรื่องของการทำงานธุรกิจอะไรก็ยากลำบากไปหมดก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่อยากจะหยิบยกเรื่องที่มันน่าดีใจเอามาฝากด้วยนะครับเป็นเรื่องวอลเลย์บอลหญิงเป็นเรื่องน้องเนเน่เป็นเรื่องน้องบิลนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ซึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบุญชนเผยสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งะสมบุญชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำร้อยละ92ของความจุอ่างขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเตรียมพร้อมรับมือหน้าแล้งนายอัธยาอนบเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบุญชนเปิดเผยว่าปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งะสมบุญชนขณะนี้มีอยู่ประมาณ243ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ92ของความจุอ่างจากการคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนแม่งะสมบุญชนจะเต็มความจุอ่าง 100% ประมาณ265ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่1พฤศจิกายน2569ปัจจุบันเขื่อนแม่งะสมบุญชนยังมีการส่งน้ำให้กับพื้นที่ของโครงการซึ่งจะส่งน้ำให้จนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องมีความละเอียดบริหารจัดการแบบรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งต่อเนื่องถึงฤดูฝนปีหน้าโดยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2569/70 จะมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรวมถึงพื้นที่บริการของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนหารือร่วมกันในเรื่องของการใช้น้ำคงจะบริหารจัดการแบ่งเป็นรอบเวรเหมือนกับปีที่ผ่านมาคือส่งน้ำให้รวม21รอบเวรส่วนแต่ละรอบและปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะส่งให้เป็นจำนวนเท่าไหร่ต้องดูปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งะสมบุญชนอีกครั้งโดยต้องบริหารจัดการให้มีความสมดุลกันระหว่างปริมาณน้ำต้นทุนกับน้ำที่จะส่งให้สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีน้ำอยู่ราว 100% ในพื้นที่บริการท้ายเขื่อนแม่งะและพื้นที่ให้การสนับสนุนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนคาดว่าจะไม่มีปัญหาและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนทุกกิจกรรมรวมถึงพี่น้องเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพราะช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงคาดว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นอากาศจะแปรปรวนมากขึ้นช่วงแล้งที่น่ากังวลคือช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเพราะหากอุณหภูมิสูงขึ้นการระเหยของน้ำจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2570ซึ่งจะต้องมีการเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงดังกล่าวด้วยพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ังไงครับรอบแรกก็ผ่านกันไปแล้ว
1: เมื่อกี้ลืมไปอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ลืมถามออสว่าเอ๊ะเป็นไงมั่งอาหารการกินเนี่ย
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพอพดบริการเต็มที
1: ่เป็นไงเป็นไง
0: หลังเวทีไปดูสิ
1: เป็นไง
0: ปลาดุกห้อยอยู่ตวงปลาถุง
1: ลืมบอกไป
0: ทำไม
1: เขาเอามาให้ดูไม่ได้เอาเอาไปกินเน
0: ี่ยจะกินยังไงคนเป็นร้อยโอ้แล้วบอกว่าเต็มที
1: ่เดี๋ยวเลิกแล้วเลี่ยงไม
0: ้เหรอโอ
1: ้เอาล้ำต่อ
0: ถ้าอย่างนั้นก็สนุกสนานกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับผมรอบต่อไปนี้เป็นจังหวะสามช่านะฮะเชิญทุกท่านนะครับผมทั้งคณะกรรมการแม่ครัวแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปบทเพลงนี้ครับผมลำแคนนะในจังหวะสามช่าเชิญเลยเร็ว

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่บุกตลาดสดลุยจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสันทรายและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบร้านค้าในตลาดสดบริเวณตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้2รายเป็นผู้รับอนุญาตให้ทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำภายใน15วันนับจากที่วันเข้าทำงาน1รายและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและจับกุมนายจ้างสัญชาติไทยจำนวน2รายข้อหาเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทำภายใน15วันนับแต่วันที่จ้าง1รายจึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบซึ่งผู้ถูกจับบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานกรรมกรบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานรับใช้ในบ้านและบางรายไม่มีใบอนุญาตทำงานจึงถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนหาที่ขายของให้คนพิการ
12: เชิญเข้ามาเลยครับว่ายังไงผู้จัดการมีอะไรกันเหรอครับ
13: ท่านประธานคะมีกลุ่มคนพิการที่เขาตาบอดจะมาขอขายอาหารกับขนมในโรงงานของเราท่านจะอนุญาตไหมคะ
12: อ๋อได้สิโรงงานของเรามีที่ว่างตั้งเยอะตั้งแยะให้เขาเข้ามาขายได้เลย
14: หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของธุรกิจเอกชนหากไม่สะดวกหรือไม่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานต้องจัดหาสถานที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้าหรือฝึกอบรมอาชีพหรือช่วยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แทนได้มิฉะนั้นเจ้าของโรงงานอาจถูกปรับถูกอายัดทรัพย์สินได้นะคะ
13: ท่านประธานใจดีจังเลยค่ะคราวที่แล้วก็จัดฝึกอาชีพให้คนพิการแถมให้เขาเอาของมาขายอีกขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปบอกพ่อค้าแม่ค้าคนเลยค่ะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องถล่มเมืองพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่สูงถึง1เมตรรถและข้าวของได้รับความเสียหายเร่งตามหาชายชาวต่างชาติพัดตกคลองถูกกระแสน้ำพัดสูญหาย1รายช่วงกลางดึกของวันที่24กันยายนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรการสัญจรได้รับผลกระทบข้าวของและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุชายชาวต่างชาติพลัดตกคลองก่อนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอย่างระมัดระวังท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงจากสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีระดับน้ำตั้งแต่ประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรโดยบริเวณที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำเช่นถนนสาย3แยกพระเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ถนนพัทยากลางถนนเรียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์และวอลกิ้งสตรีททำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักจากสถานการณ์ส่งผลให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนและผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันทำให้ข้าวของถูกกระแสน้ำพัดรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนอยู่น้ำพัดจนล้มส่วนขยะมูลฝอยลอยไปตามกระแสน้ำและไปติดตามกำแพงเสาไฟรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ตามจุดที่มีน้ำท่วมขังขณะที่ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์และสิ่งของขึ้นในที่สูงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับเหตุแจ้งว่ามีชายพลัดตกลงคลองบริเวณซอยแมพยาเลีย45ย่านเนินพรับหวานตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นทราบว่ามีชายชาวต่างชาติ3คนเดินตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมและไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวเป็นสะพานข้ามคลองก่อนเกิดเหตุมีผู้พัดตกลงไปในคลองผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยชาวต่างชาติได้2คนอีก1คนถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังตรวจสอบและค้นหาผู้เสียหายตามแนวคลองโดยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำมีจำนวนมากและกระแสน้ำในคลองยังไหลแรงส่วนสัญชาติและรายละเอียดของผู้เสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชช.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ม็อบผู้นำแรงงานได้ยื่นหนังสือแก่รัฐมนตรีว่า
1: ดีใจสงสัยมานานแล้วได้ยินบ่อยๆคำว่าม็อบนี่แปลว่าอะไรครับพี่พศ
2: MOB ม็อบในข่าวนี้หมายถึงกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวายจ้ะ
3: คำว่าม็อบไม่มีคำภาษาไทยใช้แทนหรือคะ
2: มีสิจ้ะคำว่าม็อบมีคำภาษาไทยใช้แทนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจ้ะ
4: ในเมื่อมีคำไทยใช้แล้วเราก็ควรที่จะใช้คำให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ภาษาไทยใช้คำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปัจจุบันมีคำภาษาต่างประเทศแฝงอยู่มากมายในภาษาไทยแต่เมื่อมีคำภาษาไทยที่ใช้แทนกันได้เราก็ควรใช้คำภาษาไทยนะจ๊ะ
1: ต่อไปนี้ดีใจกับใจดีจะขอเป็นผู้พิทักษ์ภาษาไทยเองครับ
2: ดีจ้ะพี่สนับสนุนเต็มที่เลยจ้ะน้องๆหนูๆทางบ้านอย่าลืมนะครับ
4: เราคนไทย

0: ซึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่ายกระดับการดูแลช้างภาคเหนือที่อำเภอแม่แตงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างภายใต้ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพระครูสังครักษ์วีรวัฒน์วีระวัฒโนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีการเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างในภาคเหนือหลังจากดำเนินงานด้านสุขภาพช้างมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีโดยที่ผ่านมาให้บริการผ่านคลินิกช้างเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตรวจรักษาช้างในหลายจังหวัดแต่การเดินทางไปรักษาในพื้นที่ห่างไกลใช้เวลานานทำให้การดูแลช้างที่มีอาการป่วยและต้องรักษาอย่างต่อเนื่องมีข้อจำกัดทั้งนี้การสร้างโรงพยาบาลช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่จำนวนมากจะช่วยให้ช้างในพื้นที่ภาคเหนือสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยอาคารแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างและพัฒนาสถานที่ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาช้างโรงพยาบาลช้างแห่งนี้สามารถรองรับช้างป่วยอาการหนักหรืออยู่ในภาวะวิกฤตได้ไม่น้อยกว่า6เชือกพร้อมกันพร้อมทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพช้างซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแลช้างไทยในระยะยาวและเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างของภาคเหนือพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กระทู้นี้มีแต่เรื่องสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามอ่านแล้วได้ประโยชน์ดีจังเลย
1: น้องไบร์ทนั่งบนอะไรอีกคนเดียวครับ
0: ไบร์ทกำลังอ่านกระทู้อยู่ค่ะพี่ทินเขาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณสงสัยต้องลองเอาสูตรนี้มาทำดูบ้าง
2: ที่เรื่องสวยๆงามๆแล้วสนใจเคยเข้าไปอ่านกระทู้การบ้านการเมืองบ้างไหมเนี่ย
0: ใครบอกว่าไบร์ทไม่อ่านล่ะคะไบร์ทอ่านตั้งหลายกระทู้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวเราดี
2: ว่าแต่ว่าคำว่ากระทู้มันกินความหมายไปทางไหน
3: กระทู้ก็คือหัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบายหรืออภิปรายค่ะพี่ทินอย่างเช่นกระทู้ในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตกระทู้ธรรมก็หมายถึงข้อความสั้นๆที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตหรือพุทธพจน์ซึ่งยกมาเป็นหัวข้อในการอธิบายธรรมถ้ากระทู้ถามในการประชุมรัฐสภาก็จะหมายถึงคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้านการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งสมาชิกรัฐสภาตั้งขึ้นถามแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตอบในสภานอกจากนี้นะคะคำว่ากระทู้ยังใช้หมายถึงข้อความที่ตั้งขึ้นเพื่อให้แต่งโครงอธิบายความให้ครบด้วยค่ะ
2: ไบร์ทนี่รู้เยอะจริงๆเลยนะเอาเป็นว่าไบร์ทตอบกระทู้ของพี่ให้หมดเลยพี่มีกระทู้เยอะมากที่ยังไม่ได้ตอบพี่จะได้ไปทำงานส่งลูกค้ารออยู่
0: เป็นงั้นไป

ครับรอบต่อไปนี้นะครับขอกันมานานแล้วนะในจังหวะลุมบ้าแต่ก่อนที่จะให้เนี่ยบอกนิดนึงฮะทิดย้อยไปที่เครื่องปั่นหน่อยนะฮะรู้สึกว่าเครื่องปั่นเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะน้ำมันจะหมดหรือเปล่าซื้อมาทีละกี่ลิตรเนี่ยตั้งแต่น้ำมันแพงรู้สึกประหยัดน่าดูเชียวแล้วก็คณะกรรมการนะขอน้ำสักเหยือกนะฮะเอามาหลังเวทีด้วยนะฮะน้ำหมดแล้วเอาตอนนี้ขอกันมานะฮะบัตรธรรมดาครับผมเสนอเพลงนี้เลยนะครับแม่เตยหนามคมในจังหวะลุมบ้า

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผักที่อำเภอฮอดผสานวิถีลัวเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้พัฒนาชุมชนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวศรีโสภากฎคำลือที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักกลุ่มผักดอยโอเคตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มคือการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับวัดโดยพระอาจารย์กฤษณชัยปัญญาวัฒโนพร้อมกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุตลอดจนต่อยอดการปลูกพืชผักไปสู่การปลูกกาแฟการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนอกจากนี้กลุ่มยังได้นำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลัวมาร้อยเรียงกับการพัฒนาชุมชนทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชนทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนได้อย่างใกล้ชิดอำเภอฮอดมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 163,855 ไร่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ลำไยข้าวและพืชผักด้วยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิมที่พึ่งพาสารเคมีซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาสู่การผลิตพืชผักที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงโดยมีระดับความสูงประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและมีชุมชนชาติพันธุ์ลัวซึ่งดำรงวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานทั้งการตีเหล็กและการทำมีดลัวการทอผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อาทิถุงย่ามลายตวนอาหารพื้นถิ่นเช่นพริกดำข้าวดอยลัวตลอดจนงานหัตถกรรมลูกปัดและสร้อยเดือยไก่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยเชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ได้ที่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บนถนนฮอดแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหลักกิโลเมตรที่29บนถนนทางหลวงหมายเลข108หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0817830289พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะพี่พศ
1: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสวนสนุกมาสนุกไหมจ้า
2: สนุกมากเลยค่ะเสียดายที่พี่พศไม่ได้ไปด้วยกัน
3: นั่นสิครับแล้ววันนี้พี่พศไม่ได้ออกไปไหนหรือครับ
1: ไปไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พี่อยู่โยงคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่จ้า
2: เป็นอย่างไรหรือคะอยู่โยงเนี่ย
1: อยู่โยงหมายถึงอยู่เฝ้าสถานที่แต่ผู้เดียว
3: แล้วโยงนี่คืออะไรครับพี่พศ
1: โยงก็คือหลักโยงหมายถึงหลักที่มีเชือกหรือผ้าเกี่ยวไว้
3: อ๋อเหมือนหลักโยงเรือใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้าและในการละเล่นของเด็กก็มีหลักโยงนะแต่เป็นตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีเชือกผูกหรือผ้าเกี่ยวผู้ที่อยู่ที่หลักโยงต้องอยู่กับที่ตรงนั้นออกนอกบริเวณไม่ได้เรียกกันว่าอยู่โยง
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนระมัดระวังการกินเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนระวังเห็ดพิษซึ่งเห็ดป่าบางชนิดมีลักษณะคล้ายกันทำให้แยกได้ยากย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติทั้งเห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดที่คล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจจึงมักพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเป็นประจำทุกปีสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดและหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราตาย 0.036 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับแบ่งตามเขตสุขภาพที่พบมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8 9 7และเขตสุขภาพที่1ตามลำดับเน้นย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดที่ไม่คุ้นเคยและไม่เก็บเห็ดจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดสามารถสะสมสารพิษหรือสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือสุกๆดิบๆรวมถึงไม่ควรกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะกระตุ้นให้เกิดพิษได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนกระบวนความทางอาญา
13: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ข่าวว่าตำรวจจับคนร้ายที่ฆ่าวัยรุ่นได้แบบนี้ก็ปิดคดีได้แล้วใช่ไหม
14: เหรอข้ายังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจับคนร้ายได้ข้าก็ดีใจที่สุด
13: ใช่ใช่ฉันก็ดีใจแต่คดีมันคืออะไรทำไมมีปิดมีเปิดด้วยเหรอเนี่ย
14: คดีเหมือนประตูไหมเนาะมีปิดมีเปิด
15: คดีก็คือเรื่องที่มีการฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมายเช่นขโมยเงินทำร้ายร่างกายหลอกลวงกันเป็นต้นและต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายเขากำหนดไว้เขาแบ่งเป็นคดีต่างๆด้วยนะคะเช่นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองคดีอนาถาคดีมโนสาเรเป็นต้น
13: อ๋อเข้าใจแล้วดูถ้าไม่น่าจะเกี่ยวข้องสักคดี
14: ใช่แล้วอย่าไปมีคดีความเลยจะดีกว่าถ้าเลือกได้สงสารตำรวจสงสารอัยการสงสารศาลตอนนี้เขาก็ทำงานกันจะไม่ทันแล้ว
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
16: ้สิ่งทั้งหมดที่เกิดอยู่กับเราไม่ปฏิเสธของความไม่มีเหตุไม่มีผลต่างก็ยอมรับว่าสิ่งทั้งหมดมีที่มาที่ไปต่างก็ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นที่ตั้งของสิ่งที่มีเหตุมีผลได้เมื่อจิตใจของเรามีกำลังได้ฝึกได้ปฏิบัติการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงสาวไปถึงความมีสัจธรรมในหัวใจเจ้าของทำให้เราทุกคู่ทุกคนมีเหตุมีผลเพียงพอทำให้เราทุกคู่ทุกคนมีบุญมีกุศลเพียงพอซึ่งกล่าวโดยทั่วไปก็คือธรรมะที่สอนใจเรารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางละเอียดที่มีอยู่แล้วหมู่เราก็จะเข้าใจในแก่นแท้เนื้อแท้ของศาสนาในหลักใจที่ฝึกที่ปฏิบัติก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดในใจของตนว่าเรามีเหตุมีผลว่าเราเป็นศีลเป็นธรรมในภาคปฏิบัติอาศัยว่าใจนั้นสงบสงัดแล้วก็เย็นลงจึงทำให้เราทุกคู่ทุกคนปลงอะไรแล้วมาพิจารณาได้ทำอะไรแล้วน้อมมาพิจารณาลงได้เพราะเราหลักฝึกหลักปฏิบัติเป็นหลักของการทวนหาเหตุหาผลซึ่งกล่าวโดยโกว้างว่าวิปัสสนาสิ่งที่ทำให้เรารู้แจ้งรู้จริงรู้ยิ่งรู้ชัดกลายเป็นบุคคลที่หมดสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเรื่องของการฝึกไม่งั้นก็ไม่ใช่เรื่องของการฝึกข้อวัดปฏิบัติที่ได้ฝึกได้ฝนได้ขัดได้กล่าวจึงเห็นความเป็นเขาเป็นเราทุกเรื่องทุกอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกวันเรายิ่งเห็นความเป็นเรามากขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่แม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกับชีวิตเราเรายิ่งเห็นความเป็นเขาเป็นเรามากขึ้นกับสิ่งที่เป็นอยู่ว่าได้หลักแห่งความเป็นสัจธรรมในใจเราทุกคนทุกท่านก็จะไม่ปฏิเสธในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่มีเหตุมีผลจิตใจที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนากล่าวได้ว่าเป็นจิตใจที่ถึงเหตุถึงผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักธรรมปฏิบัติที่เราพยายามฝึกฝนเขี่ยวเข็นขุดคุยออกมาเห็นจริงเห็นจังกับใจสิ่งทั้งหมดจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเมื่อเราว่าโดยส่วนแห่งความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่การฝึกธรรมปฏิบัติยอมได้เหตุแห่งความจริงที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตของเราใจของเราสงบสงัดลงไปแล้วสิ่งที่เราบ่งบอกว่าเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงที่มีอยู่โดยทั่วไปก็จะทำให้เราเป็นบุคคลที่แน่วแน่และมั่นคงอยู่กล่าวว่าเป็นบุคคลที่ทนไหวกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ทนได้ทนไหวทนได้ทนต่อความเป็นจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตใจของเราสงบระงับทุกสิ่งอย่างก็ยอมเห็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งอย่างยอมเห็นเหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมเมื่อใจฝึกธรรมปฏิบัติธรรมเพียรธรรมอยู่อย่างนี้เราก็จะได้เหตุแห่งความจริงที่กล่าวโดยทั่วไปว่ามีความไม่หวั่นไหวมีความมั่นคงอยู่กับการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปไม่ว่าเรื่องนั้นจะเราเข้าใจว่าร้ายไม่ว่าเรื่องนั้นเราจะเข้าใจว่าดีทั้งดีและร้ายเราก็ไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราก็ยังมั่นคงอยู่จิตใจของเราก็ยังแน่วแน่อยู่ไม่ว่าจะมีการกระทบอย่างไรกระเทือนยังไงไม่ว่าสิ่งนั้นจะหนักเบาแค่ไหนอย่างไรเมื่อเราเชื่อเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการเกิดขึ้นของความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยสิ่งที่เรารองรับได้คือเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏโดยเหตุโดยปัจจัยทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจทุกสิ่งอย่างเกิดได้เช่นเดียวกับลมเราจะชอบใจไม่ชอบใจลมก็มีอยู่เช่นเดียวกับพระอาทิตย์พระจันทร์เราจะชอบใจไม่ชอบใจอยู่ทั้งสองอย่างยังส่องแสงลงสู่ยังพื้นโลกอยู่ความเป็นธรรมโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันการเกิดขึ้นของการต่อเนื่องกับชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบ่าวใจเราเมื่อมีความเชื่อความเลื่อมใสเราจะได้เหตุแห่งความเป็นธรรมกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดเราจะได้ไม่เป็นบุคคลที่ ปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราต่อเนื่องเพราะเราเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สมแล้วโดยเหตุและผลเพราะใจของทุกคนมีอยู่ทุกคนก็มีใจทุกคนก็มีความคิดทุกคนก็มีเหตุเมื่อเราวางเหตุวางความคิดจิตของเราก็จะเห็นเหตุในความจริงสิ่งเหล่านั้นแม้เราจะพยายามอย่างไรชีวิตจิตใจของเขาก็เป็นอยู่โดยทั่วไปถึงบอกว่าเราจะเบนยังไงเราจะพยายามยังไงแต่ที่สุดของเขาก็คือเขาเราก็คือเราแยกส่วนออกได้ในความเข้าใจที่เกิดขึ้นยิ่งเรามีความเชื่อมั่นบุญธรรมกรรมแต่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องเกิดดีเกิดชั่วสิ่งทั้งหมดก็จะทำให้เราแยกใจออกได้ว่าเราเชื่อเหตุอย่างนี้เราจะได้ระมัดระวังตัวเองว่าการจะเกิดอะไรไม่ใช่ยกยอดเมารอบการจะเกิดอะไรไม่ใช่ปฏิเสธเหตุปฏิเสธความมีเหตุมีผลเมื่อจิตใจของเราเชื่อเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไม่ปฏิเสธเหตุแห่งความจริงว่าทั้งหมดมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเมื่อใจเราเชื่อใจเราเลื่อมใสสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่ความคิดก็จะเป็นไปเพื่อการสำเนียกสำนึกจะเป็นไปเพื่อการสังวรสำรวมอยู่ต่อเนื่องจะเป็นไปเพื่อการสำรวมสังวรอยู่อย่างต่อเนื่องชีวิตของเราก็จะมีลักษณะของการได้ฝึกได้ปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบได้เห็นเหตุแห่งความเป็นศีลได้เห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมได้เห็นเหตุแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นหลักมีหลักใจมีหลักธรรมมีการเข้าถึงแก่นแท้เนื้อแท้ของศีลของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าได้ส่วนแห่งความรู้ความเข้าใจย่อมได้เหตุแห่งความเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ย่อมได้เหตุแห่งความเป็นจริงที่มีอยู่เมื่อเราฝึกให้รู้ตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางที่มีอยู่จิตของเราใจของเราก็จะได้ชื่อว่าเข้าถึงแก่นแท้เข้าถึงเนื้อแท้ของศาสนาเมื่อเราพยายามฝึกเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ต่อเนื่องกันไปเราก็จะได้เหตุแห่งความเข้าใจว่าที่เราอุตส่าห์ฝึกที่เราอุตส่าห์ปฏิบัติที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งประโยชน์หมู่คณะหวังได้คือการบุญกุศลหวังได้คือความเจริญของใจแต่เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดเจตนาของการปลูกฝังเหตุแห่งคุณความดีใจของเราก็จะรู้โทษใจของเราก็จะรู้คุณใจของเราก็จะรู้บาปใจของเราก็จะรู้บุญเมื่อรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษความเข้าใจในหลักแห่งความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นไรสิ่งทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นต่างก็เห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาการปลูกฝังความเชื่อความเลื่อมใสในใจของแต่ละคนก็จะต่อเนื่องกันได้ทุกเหตุทุกปัจจัยถึงบอกว่าการทุ่มเทชีวิตจิตใจหวังมรรคหวังมรรคหวังผลหวังภาคปฏิบัติที่จะทำตนของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้ก็ต้องอาศัยการปลูกฝังความเชื่อความเลื่อมใสในโทษในคุณในบาปในบุญว่ามีจริงไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเชื่อเมื่อเรามีความเลื่อมใสในเหตุแห่งความจริงดังที่กล่าวมานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอุตส่าห์เพียรเพ่งพยายามต่อเนื่องกันมาก็จะได้ชื่อว่าเป็นการเสริมกำลังเพิ่มกำลังจิตกำลังใจของตนให้ได้มีเหตุผลทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างคุณความดีใส่ใจมากขึ้นในหลักของธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นว่าเมื่อปลูกความเชื่อความเลื่อมใสลงในใจอย่างท่องแท้การเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นการเกิดที่มีเหตุมีผลจะได้ไม่ได้จะเป็นไม่เป็นจะอยู่ไม่อยู่จะสู้ไม่สู้จะทนไม่ทนจะไหวไม่ไหวต่างก็เข้าใจในเหตุและความจริงของสิ่งเหล่านั้นหากใจเรานั้นมีหลักธรรมประจำใจแล้วใจก็จะได้หลักวิปัสสนากล่าวว่าคือความละเอียดของใจที่จะนำไปสู่การรู้ยิ่งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นชัดรู้ในสิ่งที่เราไม่ควรจะรู้แต่รู้ได้หมดสิ่งที่เราควรรู้ก็รู้หมดเพราะใจที่มีอำนาจของการฝึกการปฏิบัติที่สงบระงับโดยเสียงเป็นอารมณ์ที่สงบระงับโดยคำบริกรรมที่สงบระงับโดยการเข้าไปกำหนดพิงเพ่งพินิจพิจารณาอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะได้ชื่อว่ามีความจริงนั้นเกิดขึ้นกับใจมีความจริงนั้นเกิดขึ้นกับใจเมื่อเรามีความจริงเกิดขึ้นกับใจสิ่งที่บอก เหตุบอกผลบอกความเป็นธรรมในใจนั้นก็จะทำให้เรารู้ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตของเราใจของเราก็จะค่อยสงบระงับลงเมื่อจิตใจของเราสงบระงับลงไปแล้วเราก็จะได้เหตุได้ผลได้ความจริงที่มีอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของธรรมก็จะเป็นการเกิดด้วยความนุ่มนวลกลมกล่อมจากตาดูหูฟังใจรับรู้เราก็จะไม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องคลาดเคลื่อนต่อเหตุต่อผลคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงที่มีอยู่เพราะความเชื่อความเลื่อมใสในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการหล่อหลอมด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นการปรุงแต่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นการหล่อหลอมด้วยความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปการฝึกการปฏิบัติจึงแตกต่างกันในลักษณะอย่างนี้ถึงว่าไปไม่ได้สุดทางไปไม่ได้พ้นไปไม่ได้หลุดเพราะว่าใจนั้นไม่ถึงที่สุดแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมเพราะใจนั้นไม่ถึงแก่นแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อจิตใจไม่ถึงแก่นแห่งศีลแห่งธรรมแล้วใจก็จะท้อแท้ต่อหลักคำสอนที่มีอยู่กลายเป็นเรื่องไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่ค่อยมั่นใจในเหตุในการกระทำคำพูดว่าเป็นเหตุเป็นที่มาเป็นที่ไปทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นกลับจะไม่เชื่อในลักษณะอย่างนี้กลับจะไปเชื่อเหตุอย่างอื่นหากเมื่อเราเข้าใจในหลักคำสอนแล้วเราก็จะมุ่งตรงต่อเหตุต่อผลต่อความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจของเราก็จะหนักแน่นและมั่นคงจิตใจของเราก็จะตรงต่อความจริงที่มีอยู่เมื่ออาศัยหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ในวันนี้เป็นเครื่องข้อวัดปฏิบัติทวนต่อกระแสความรู้สึกนึกคิดของตนเราก็จะได้เหตุผลแห่งความเชื่อความเลื่อมใสที่เกิดอยู่กับใจว่าโทษนั้นมีอยู่คุณนั้นมีอยู่บาปนั้นมีอยู่บุญนั้นมีอยู่การสังวรการสำรวมก็จะเกิดขึ้นกับใจซึ่งเป็นเหตุหล่อล้อมใจของเราให้มั่นคงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวแม้สิ่งนั้นจะตกอยู่ในลักษณะอย่างไรแม้สิ่งนั้นจะตกอยู่ในลักษณะอย่างไรเมื่อจิตใจเราไม่หวั่นไหวกับการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางของแต่ละคนว่าบาปบุญธรรมกรรมบุญแต่งจัดสรรให้เป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งไม่มีใครต่อใครจะจัดสรรให้ได้เมื่อใจของเรามีความเข้าใจและใจกว้างพอการทำใจได้อย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยอุปนิสัยมีสิ่งที่นอนเนื่องในหัวใจทุกเรื่องทุกอย่างการได้ดูการได้อยู่ใกล้การได้รับรู้จึงเป็นการบอกมาในหัวใจเจ้าของว่าสิ่งนั้นมีเหตุเหตุแห่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงเป็นอยู่อย่างนี้พอเราทำความเข้าใจในเหตุในความเป็นจริงเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ที่เราเป็นที่เราได้ที่เราเห็นเราก็จะรู้ว่าธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นอยู่อย่างไรจิตใจของเราก็จะกว้างพอกับการทบทวนต่อการกระทำคำพูดที่ต่อเนื่องกับบุคคลไม่ว่าจะต่อเนื่องในลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะอยู่ใกล้ในลักษณะอย่างไรความรู้ความเข้าใจที่เราอยู่ต่อเนื่องกับเขาเราก็จะเห็นจริงสิ่งเหล่านั้นว่านิสัยของคนอุปนิสัยของคนแม้แต่ที่สุดสันดานของคนย่อมแตกต่างกันไปโดยเหตุและผลโดยหลักของกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนกรรมสกากรรมดายาดากรรมพันธุกรรมปฏิสารโนต่างก็จะได้เหตุแห่งของแต่ละคนแต่ละท่านว่านี่แหละคือที่มาที่ไปเมื่อจิตใจของบุคคลต่อเนื่องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมได้เหตุแห่งความจริงกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติวันเวลาที่เราอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่พระองค์ประกาศไว้แล้วอย่างไรใครจะยอมรับไม่ยอมรับความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ความเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้เราเป็นบุคคลที่มีองค์อาจกล้าหาญมีความสามารถมีความเปิดเผยอยู่กับทุกเรื่องทุกอย่าง ทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมในภาคปฏิบัติซึ่งบอกว่าปฏิบัติตนเองให้รอบคอบปฏิบัติตนเองให้สุขุมปฏิบัติตนเองให้เยือกเย็นพอปฏิบัติตนเองให้หนักแน่นพอกับสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่ามีใจที่มั่นคงอาศัยว่าเราทนอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้เกิดที่โน่นที่นี่เกิดที่หัวใจของแต่ละคน เกิดที่หัวใจของแต่ละคนไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของแต่ละคนนั่นแหละใจเป็นที่ก่อให้เกิดใจเป็นที่ก่อให้เกิดเมื่อใจไม่เคยก่อเคยเกิดมันก็ไม่มีที่มาที่ไปเหตุแห่งใจเป็นที่ตั้งของความเป็นหลักเมื่อใจนั้นเอียงทางไหนก็ยอมได้สิ่งนั้นเอียงทางไหนก็ยอมได้เหตุสิ่งนั้นที่มาที่ไปของใจจึงเป็นลักษณะดูออกเมื่อเรามานั่งกำหนดฝึกปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าใจนั้นมันถูกหล่อล้อมด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรใจเนี่ยมันถูกเอียงด้วยอาการอย่างไรสิ่งที่หล่อล้อมและเข้าใจได้ก็บอกความจริงในใจของตนว่ามีเหตุผลเพียงพอว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอว่ามีความจริงเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติก็จะบอกหยาบตื่นลึกหนาบางปานกลางทุกเรื่องทุกอย่างใจจริงที่นิ่งที่สงบระงับย่อมได้เหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติการเกิดขึ้นของธรรมในใจจึงเป็นการเกิดขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่การฝึกฝนธรรมะปฏิบัติก็จะเด่นชัดทุกเรื่องทุกอย่างใจจริงถึงบอกว่าไม่ขัดไม่เคืองไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเมื่อรู้ตัวเข้าใจอยู่อย่างนี้การเกิดขึ้นของธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นการเกิดขึ้นด้วยความตั้งมั่นของความมีเหตุมีผลคำว่าทนอยู่ทนได้ทนไหวต่อความจริงที่เป็นอยู่ใจของเราก็จะหนักแน่นกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติก็จะไม่หวั่นไหวกับความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่ว่าเชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อมรรคเชื่อผลเชื่อทางที่จะนำตนของตนในพ้นเวรพ้นภัยเชื่อทางเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำตนของตนในพ้นทุกข์พ้นยากพ้นความลำบากของใจที่มีอยู่เมื่อเรามีความเชื่อความเลื่อมใสอย่างนี้จิตของเราใจของเราก็จะมีความมั่นคงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงมีลักษณะแสดงออกได้โดยความมีน้ำใสใจจริงต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีอะไรหากเรามีความเข้าใจในสิ่งนั้นการแสดงออกต่อเนื่องกับสิ่งนั้นย่อมเป็นธรรมกับใจทุกเรื่องทุกอย่างอาศัยว่าใจฝึกใจปฏิบัติใจลดใจละใจเลิกใจเพิกใจถอนใจยอมได้ความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเราก็จะได้ความมีมรรคมีผลในภาคปฏิบัติซึ่งตรงต่อความจริงทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อจิตนั้นสงบระงับลงไปความรู้ความเข้าใจซึ่งกล่าวกันว่ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงที่ตรงต่อความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตของเราใจของเราก็จะหนักแน่นอยู่คำว่ารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางละเอียดก็จะทำให้เราเป็นบุคคลที่เยือกเย็นพอมีเหตุผลเพียงพอมีความสุขุมเพียงพอมีความเยือกเย็นเพียงพอการตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ก็จะมีหลักประกันศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อว่าโดยส่วนในความเข้าใจที่แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยอมได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างยอมได้ชื่อว่ามีเหตุมีผลเมื่อเราทุกคนทุกท่านฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่สิ่งที่กล่าวว่ารู้ยิ่งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นชัดยอมได้หลักธรรมปฏิบัติอันตรงต่อความเป็นจริงที่มีอยู่อันตรงต่อความมีเหตุมีผลที่มีอยู่เมื่อเราฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่คำว่ารู้ยิ่งเห็นจริงคำว่ารู้แจ้งเห็นชัดคำว่ารู้ปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นกับใจสิ่งที่กล่าวว่านิ่งเย็นสงบได้จึงเป็นเหตุแห่งความจริงที่เกิดขึ้นอาศัยหลักแห่งความเป็นสัจธรรมที่มีอยู่จะทำให้หมู่เรานั้นได้ฝึกได้ฝนได้ขัดได้กล่าวตัวเราให้ดีขึ้นก็จะได้ชื่อว่ามีแก่นแท้มีเนื้อแท้ของศาสนาอาศัยคำว่าคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายจึงทำให้เรานั้นไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่นาทอนเพราะเรื่องที่เป็นอยู่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตของเราใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจยอมได้ซึ่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินภาคปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าตรงต่อความจริงเมื่อตรงต่อความจริงสิ่งนั้นย่อมเป็นธรรมทุกขณะลมเข้าอาศัยหลักธรรมปฏิบัติจึงบอกจึงเตือนจึงสอนให้รู้อยู่ต่อเนื่องกันว่าธรรมปฏิบัตินั้นบ่งบอกซึ่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อจิตใจมีเหตุมีผลการเกิดขึ้นของธรรมกับใจก็จะเป็นการเกิดขึ้นด้วยสัจธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตของเราใจของเราก็จะเย็นต่อเนื่องความมีเหตุมีผลก็จะเกิดขึ้นกับใจสิ่งที่บ่งบอกว่าธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างไรเราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนี้อาศัยใจเป็นบุญเป็นกุศลอาศัยใจมีเหตุมีผลเพียงพอ จึงทำให้หมู่เรานั้นได้ฝึกได้ปฏิบัติเรียกว่าลดละเลิกเพิกถอนในที่สุดจิตของเราใจของเราก็นิ่งสงบลงได้ข้อวัดปฏิบัติจึงมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ

เจ้าของย่อมรู้สิ่งที่แสดงออกถ้าผิดปกติก็จะรู้ความผิดปกติสิ่งที่แสดงออกเมื่อผิดปกติก็จะรู้ความผิดปกติจิตของเราใจของเราก็จะรู้ความจริงเกิดขึ้นการระวังรักษาข้อวัดปฏิบัติของตนก็จะมีเหตุผลเพียงพอทำให้เราเป็นบุคคลที่สำรวมระวังกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีน้ำใจกล่าวว่าเป็นบุคคลที่มีน้ำใจต่อเนื่องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อมีจิตใจที่หนักแน่นต่อความตั้งใจที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นบุคคลที่มั่นคงการปลูกฝังความมั่นคงในใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งบางครั้งบางขณะหากแม้ว่าความผิดพลาดบกพร่องนั้นมีอยู่แต่ความที่เราตั้งใจที่จะเดินทางให้ตรงมาดีแล้วก็อยากให้ดีต่อเนื่องมาดีแล้วก็อยากให้ดีต่อเนื่องเราก็พยายามที่จะเบนความตั้งใจให้มั่นคงในทานในศีลในภาวนาให้มั่นคงในอำนาจของศีลของสมาธิปัญญาพยายามให้มั่นคงต่อความจริงเหล่านี้ว่ามีอานิสงส์เป็นอย่างไรเมื่อทานเกิดศีลเกิดภาวนาเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดย่อมมีอานิสงส์เห็นความแตกต่างกันอยู่กับไม่มีเมื่อเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เราย่อมได้ในลักษณะของการระวังรักษาสำรวมสำเนียกสำนึกอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคแค่ไหนอย่างไรดูทั่วไปแสดงถึงว่าใจเราเหนือสิ่งเหล่านั้นเหนือสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าใจเราเหนือสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตใจเราเหนือสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้เหตุแห่งการปลูกฝังความตั้งมั่นของความเป็นธรรมสิ่งนั้นยอมได้ความเป็นธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับไม่ยอมรับสิ่งนั้นย่อมปรากฏขึ้นที่ใจพอใจของเราสงบระงับลงไปได้สิ่งที่เราทวนได้ทบทวนได้ย่อมเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพียรพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องถึงบอกว่าเรานั้นฝึกแล้วฝึกอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกถึงบอกว่าย้ำที่เก่าเตือนที่เก่าสอนที่เก่าเห็นของเก่ารู้ของเก่าได้สัมผัสรสชาติของเก่าได้รับรู้รสชาติของเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้สิ่งที่บ่งบอกความมีเหตุมีผลในใจเจ้าของก็จะบ่งบอกจากใจที่บริสุทธิ์ก็จะบ่งบอกจากจิตจากใจที่บริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราก็จะกล่าวได้ว่าเป็นเหตุแห่งความเข้าใจเป็นเหตุแห่งความจริงใจเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ใจเป็นเหตุแห่งความมีมรรคมีผลในภาคปฏิบัติอาศัยว่าใจนั้นตั้งมั่นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่ก็จะได้ที่ตั้งของความมีเหตุมีผลก็จะได้ตั้งของความว่าคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความยุ่งยากความวุ่นวายนั้นไม่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเมื่อเราพยายามฝึกปฏิบัติต่อเนื่องกันไปสิ่งที่ให้ไม่เสียดายกลัวตายสิ่งที่ทำไม่วุ่นวายยุ่งยากสิ่งที่พูดไม่ลำบากใจหากเป็นความเข้าใจที่เป็นไปเพื่อหลุดพ้นเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อการไม่ก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นไปเพื่อการเขี่ยวเข็นก่อกรรมก่อเวรสิ่งที่ทำคำที่พูดย่อมง่ายต่อการแสดงออกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรย่อมง่ายต่อการแสดงออกกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนธรรมปฏิบัติก็จะคอยจับตาดูรู้อยู่เข้าใจชัดก็จะคอยจับตาดูรู้อยู่เข้าใจชัดเมื่อสิ่งนั้นบ่งบอกซึ่งข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่เราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบปานกลางละเอียดที่เป็นอยู่โดยทั่วไปจิตของเราใจของเราก็จะคอยเยือกเย็นลงเมื่อเยือกเย็นลงตรงต่อความเป็นจริงตรงต่อความมีเหตุมีผลได้เรานั้นก็จะได้ชื่อว่ามั่นคงตรงต่อความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปอาศัยหลักการฝึกการปฏิบัติจึงพยายามเพียรเพ่งต่อเนื่องกันเพียรเพ่งต่อเนื่องกันเราจึงรู้ว่าตื่นลึกหนาบางอย่าปานกลางในใจที่ฝึกที่ปฏิบัติเมื่อก่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นเมื่อก่อนเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตใจเข้าถึงหลักปฏิบัติได้อย่างนี้การเข้าถึงรสแห่งอรรถแห่งธรรมย่อมมั่นคงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารวบรวมความเป็นจริงลงได้ที่ใจเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราจะแสดงออกอะไรก็จะเป็นบุคคลที่คงเส้นคงวาเบื้องต้นงามท่ามกลางดูเรียบร้อยที่สุดก็มีการจบลงได้โดยการไม่มีพิษมีภัยโดยการไม่จองกรรมจองเวรตั้งไว้ในการให้อภัยตั้งไว้ด้วยความเห็นใจตั้งไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจกับบุคคลที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปสิ่งที่กล่าวว่าพร้อมแล้วเกิดแล้วนั่นแหละคือใจที่บริสุทธิ์ถึงบ่ว่าหยุด
สงบระงับได้

0: แล้วจะเห็นความพร้อมของตัวเองที่มีอยู่ถึงบอกว่าไม่ต้องรอให้สูงอายุไม่ต้องรอให้อายุมากไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ถึงความจริงน่ะมันพร้อมมันถึงกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเมื่อแก่มีได้ทุกเมื่อเกิดมีได้ทุกเมื่อตายมีได้ทุกเมื่อสิ่งที่รักต้องจากมีได้ทุกเมื่อแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยได้รอเกิดขึ้นกับทุกคนทุกเมื่อขั้นเมื่อเราพร้อมใจอย่างนี้ใจพร้อมอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติของเราจึงทำอะไรนั้นมีลักษณะไวต่อการรับรู้แก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหลักแห่งความเป็นธรรมนั้นไม่เคยรอไม่เคยขอไม่ได้ยกเว้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดต่างก็เปิดเผยกับทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าถึงบอกใครจะปฏิเสธไม่ปฏิเสธใครจะยอมรับไม่ยอมรับสัจธรรมอันเกิดต่อเนื่องกับชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราไม่ปฏิเสธในความเหตุในความจริงอย่างนี้การปลูกฝังนิสัยอุปนิสัยให้นอนเนื่องในกมลสันดานให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในหลักเหตุหลักผลของธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าได้เราก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลในหลักธรรมะปฏิบัติจึงมีความตรงมั่นคงอยู่ในการให้มั่นคงอยู่ในการได้การมีการเป็นการเห็นการรู้สิ่งที่จากในหลักธรรมะปฏิบัติเป็นอยู่อย่างนี้กระวันหลักใจคือหลักธรรมเมื่อหลักใจคือหลักธรรมได้แล้วความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติได้ความรู้ความเข้าใจก็จะมีเหตุมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีความตรงต่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างหลักศาสนธรรมเป็นหลักธรรมที่ปลงใจและทำใจได้เป็นหลักธรรมที่ปลงใจและจะทำใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเรานั้นไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลำบากใจเพราะเรื่องที่เราต้องทำเพราะเราจะทำอะไรเราก็ช่างใจเจ้าของแล้วเราจะทำเราจะพูดอะไรเราก็ช่างใจเจ้าของแล้วเมื่อเราช่างใจแล้วค่อยพูดค่อยทำสิ่งที่ออกมาจึงเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่ออกมาจึงมีเหตุมีผลกับการอยู่ร่วมกันอย่างความรู้มีความรู้มีความเข้าใจถึงบอกว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานั้นหากได้ยังใจก็รู้ว่านั้นคือธรรมว่ามีเหตุมีที่มาที่ไปหากไม่ได้อย่างใจก่อนนั้นก็คือธรรมว่ามีเหตุมีที่มามีที่ไปอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราหากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติได้เคยให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาแล้วเราพึงทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปทั้งนั้นถึงบ่ว่าจะปวดแข้งปวดขาจะปวดกระดูกก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะปวดกระดูกมันมีที่มาที่ไปที่เกิดทำเราใดเกิดแต่เหตุแต่ทาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อบุญเชื่อกรรมเราจึงพยายามวางไว้ที่ใจหากเราไม่เคยทำกรรมไม่เคยก่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นกับเราสิ่งทั้งหมดมีที่มาที่ไปทั้งนั้นถึงบอกว่าชาวบ้านบางคนก็พยายามที่จะบ่นว่าไม่เคยได้ทำกรรมชั่วทำไมจะต้องเป็นโรคมะเร็งอาตมาก็บอกว่าโรคมะเร็งมันเป็นในหลายชนิดก็จะรู้ว่ามันเป็นมะเร็งมันไม่รู้มันเป็นอะไรมาก่อนไล่ไปไล่มาก็ยอมรับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมคนไข้ก็สนทนากันไปสนทนากันมาบอกโรคมะเร็งไม่ใช่เกิดเพราะว่าอย่างนี้อย่างเดียวมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดพอไล่กันไปไล่กันมาจึงยอมรับว่าโรคนั้นมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่จะเป็นอะไรที่จะเกิดอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นถึงบอกว่าไม่เป็นกาก็เป็นเหงื่อไม่เป็นเหงื่อก็มีลักษณะบำรุงรักษาผิวเนื้อร่างกายของตัวเองส่วนประกอบมีลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าจะเป็นโรคอะไรต่างก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของการไม่มีที่มาที่ไปถึงบอกว่าจะทำไม่ทำบุญทำก็ยอมเห็นอยู่แก่ใจเจ้าของเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติใจเราก็จะกว้างพอที่จะไม่ปฏิเสธถึงบอกการเกิดขึ้นทุกอย่างที่เราอยู่ใกล้เห็นได้รู้ได้สัมผัสได้เป็นเรื่องของความเข้าใจที่มีหลักความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนพระเจ้าคือไม่ปฏิเสธเหตุไม่ปฏิเสธผลนั่นคือการเชื่อในคำสอนที่ไม่หวั่นไหวในความจริงที่เป็นอยู่ถึงบอกไม่ได้ทำในความชอบใจไม่ได้ทำเพราะความไม่ชอบใจหากแต่ทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสว่าการจะได้ได้เป็นได้อยู่ได้เกิดก็เพราะว่ามีที่มาที่ไปความสำเร็จทั้งมวลนั้นจึงประกอบด้วยเหตุด้วยผลข้อวัดปฏิบัติเมื่อเราตั้งมั่นแล้วอย่าหวั่นไหว ถึงบอกว่าทานก็ให้รักษาคงเส้นคงวาศีลก็ให้รักษาคงเส้นคงวาเรื่องภาวนาสมาธิปฏิบัติก็เป็นเรื่องของรักษาคงเส้นคงวาศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องหากเรามีข้อวัดปฏิบัติที่ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่จะทำให้เป็นบุคคลที่จิตใจที่ละเอียดลงกับทุกสิ่งทุกอย่างวางลงกับทุกสิ่งทุกอย่างลงกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงบอกว่าแทนที่เราจะไปหวั่นไหวตามเราก็ไม่หวั่นไหวแม้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดเราก็ไม่ได้หวั่นไหวพอรู้ว่าอะไรจะเกิดมันก็มีที่มาที่ไปอะไรจะไม่เกิดก็มีที่มาที่ไปความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเชื่อความเลื่อมใสปลูกฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างที่เราเข้าใจกันว่าถึงแล้วซึ่งแก่นแท้ของศาสนาเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะเป็นบุคคลที่ไม่กำเริบกลายเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวกับทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดดีอย่างไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดร้ายอย่างไรจะต่อเนื่องกับเราหรือว่าต่อเนื่องกับบุคคลอื่นอย่างไรตาดูหูฟังใจรับรู้ก็จะเกิดการปลงได้ว่าโอ๋หนอการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ปราศจากเหตุไม่ได้ปราศจากผลหากเราทุกคนมานั่งอธิบายตังสมุฏฐานวิเคราะห์วิจัยแล้วธรรมวิจยะเมื่อเกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนได้แล้วเราก็จะได้เหตุแห่งความเข้าใจว่ามีหลักมีธรรมะปฏิบัติต่อเนื่องกับใจโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะทนไม่ค่อยจะอดต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค่อยจะอดไม่ค่อยจะทนต่อความจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อไม่ทนไม่อดก็กลายเป็นเรื่องวู่วามตึงตังขึงขังเสร็จแล้วก็พยายามที่จะดันทุรังเอาให้ได้อย่างใจเจ้าของความทุกข์มันก็เกิดมารุมมาตุ้มอยู่อย่างนั้นเพราะการที่จะพยายามเอาให้ได้อย่างใจเจ้าของเป็นเรื่องตัวยึดตัวถือเข้าไปพอยึดไว้ถือไว้เอาให้ได้อย่างใจทีนี้ก็เกิดความโกรธความไม่พอใจเดือดดาลขึ้นมาในจิตในใจเจ้าของทีนี้ก็เกิดความวู่วามตึงตังขึงขังสิ่งที่แสดงออกก็ผิดเพื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่แสดงออกก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะใจนั้นไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติหากได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วก็จะทบทวนได้เรียกว่ายับยั้งชั่งใจได้แทนที่จะเป็นลักษณะมุทุรุดุดันก็ไม่มุทุรุดุดันแทนที่จะเป็นลักษณะของมุทุรุดุดันก็ไม่มุทุรุดุดันโดยเหตุแห่งความเชื่อความเลื่อมใสอย่างนี้จึงทำให้เราผู้ฝึกธรรมปฏิบัติเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นสัจธรรมที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่อาศัยหลักธรรมปฏิบัติที่ย้ำที่เตือนที่สอนอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราก็พยายามนั่งทบทวนอยู่นั่นแหละว่ามันได้ไม่ได้มันเป็นไม่เป็นมันมีอยู่ถึงบอกว่าทุกสิ่งอย่างนั้นถ้าให้ถูกใจทุกคนก็คงยากถ้าจะให้ถูกใจทุกคนก็คงลำบากถึงบอกว่าต้องใจกว้างพอจะได้ไม่เดือดร้อนผมบอกว่าจะให้ถูกใจทุกคนได้ไม่ใช่ง่ายนักผมบอกถูกใจเขาบ้างถูกใจเราบ้างขึ้นบ้างลดบ้างเพิ่มบ้างลดบ้างเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปผมบอกพยายามจะถามถึงเหตุแห่งความเข้าใจที่เป็นอยู่พยายามอยู่นั่นแหละพยายามยั้งพยายามฟื้นอยู่พยายามยับยั้งพยายามฟื้นอยู่พยายามอยู่พยายามยับยั้งพยายามฝืนพยายามยับยั้งพยายามฝืนพยายามข่มพยายามยับยั้งพยายามฝืนพยายามข่มแล้วก็จะได้เหตุแห่งความเข้าใจที่เป็นศีลเป็นธรรมฝืนไว้ข่มไว้แล้วจะได้เหตุแห่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปหลักใจที่กล่าวว่ามีความจริงที่เป็นอยู่กล่าวว่าเป็นหลักใจที่มั่นคงทนได้ต่อเหตุผลทนได้ต่อความจริงที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อใจนั้นสงบระงับเมื่อใจนั้นเย็นลงแล้วจึงเห็นว่าทั้งหมดนั้นมันไม่ได้ยั่งใจเราที่เราพยายามที่จะดันมันก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันก็เดือดมันก็ดานออกมาก็จะไม่ได้กลายเป็นเรื่องไม่เอาอกเขาอกเราใส่ใจเจ้าของ จึงบอกข้อวัดปฏิบัติที่ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่แสดงออกในลักษณะเอาไม่ได้อย่างใจแม้กันไม่ได้อย่างใจก็ยืดหยุ่นไม่ได้กลายเป็นเรื่องวู่วามตึงตังคึงขังที่สุดก็พังพินาศกันไปเมื่อหลักธรรมะปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจสิ่งทั้งหมดจึงบอกว่าผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวมีลักษณะต่อรองกันได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่วิสัยแห่งการต่อเนื่องกับบุคคลอื่นย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นต้องหนักเอาเบาสู้หนักทนเบาทนแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเมื่อใจเรามีเหตุมีผลใจเราก็จะมั่นคงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกล่าวว่าทนไหวทนได้กล่าวว่าทนอยู่ทนดูทนรู้ทนทำความเข้าใจจนใจของเรานั้นเย็นลงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นลักษณะของการปลงการวางสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นลักษณะของการปลงการวางได้พอจิตของเราใจของเราสงบระงับลงได้อันความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมะปฏิบัติจึงบอกถอนใจได้ทำใจได้พอถอนใจได้ทำใจได้ใจก็แน่นใจก็มั่นคงการดำรงอยู่อย่างคนมีเหตุมีผลก็จะเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายความยุ่งยากความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นกับจิตกับใจอาศัยหลักแห่งการแสดงออกต่อเนื่องกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะหนักจะเบาไม่ว่าสิ่งนั้นจะยาวจะสั้นวันเวลาและความเป็นธรรมที่มีอยู่ในใจเจ้าของก็จะปลูกฝังความเชื่อความเลื่อมใสในเหตุแห่งคำสอนพระพุทธเจ้าต่อเนื่องกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งทั้งหมดมีเหตุมีที่มามีที่ไปพอใจเราเข้าใจอย่างนี้สิ่งนั้นก็ย่อมคลายออกจากตัวยึดสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดก็จะหมดไปสิ่งที่เรารู้ได้เข้าใจอยู่ก็จะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นหลักมีหลักมีหลักธรรมคำสั่งสอนประกาศไว้แล้วว่าจะต้องการไม่ต้องการจะชอบไม่ชอบจะพอใจไม่พอใจสิ่งทั้งหมดนั้นเกิดได้ทุกเมื่อข้อวัดปฏิบัติเมื่อเรามีเหตุมีผลใจเราก็จะน้อมไปสู่ความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อน้อมไปสู่ความมีเหตุมีผลในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้เท่าทันว่าการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้มีโทษมีคุณเป็นมาเป็นบุญก็เกิดซึ่งความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นหรือไม่ใจเมื่อมีความละเอียดแล้วก็จะเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหมดที่เราพยายามแสดงออกก็จะทำหนักให้เบาทำเบาให้หมดไปข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะได้ชื่อว่าต่อเนื่องกันความไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาการเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาจึงเป็นการเข้าถึงด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นการเข้าถึงด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอาศัยความสงบระงับที่เรามาฝึกมาปฏิบัติจากการเก็บเล็กผสมน้อยจิตของเราใจของเราสงบลงไปแล้วจึงได้เหตุแห่งความเข้าใจว่าธรรมะปฏิบัติมันเป็นที่ตั้งคือใจใจดวงนี้แหละเป็นที่เกิดที่ก่อใจดวงนี้เป็นที่หล่อล้อมชีวิตนี้ให้ดีขึ้นหรือเลวลงใจดวงนี้เป็นที่เกิดที่ก่อของชีวิตใจดวงนี้เป็นตัวหล่อล้อมชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือเลวลงไม่ได้มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์นอกจากใจของเราเท่านั้นเมื่อเราได้ฝึกจิตฝึกใจดีแล้วจึงเป็นลักษณะหล่อล้อมชีวิตของเราให้ดีขึ้นเป็นบุคคลที่อยู่เหนืออารมณ์เป็นบุคคลที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นบุคคลที่อยู่เหนือโลกแม้จะอยู่กับโลกก็เป็นบุคคลที่อยู่กับอย่างเหนือโลกพอวัดปฏิบัติจึงไม่เศร้าโศกเสียใจมีลักษณะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่ต่อเนื่องการได้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการฝึกปฏิบัติที่เข้าถึงหลักประกันกล่าวว่ามีความเป็นธรรมทุกขณะลมเข้าอาศัยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอาศัยจิตใจที่มีเหตุมีผลจึงทำให้เราทุกคู่ทุกคนต่อเนื่องในความจริงที่มีอยู่ในความเป็นธรรมที่เกิดอยู่ฝึกไปเพียรไปพยายามไปจึงได้ในภาคปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงบอกว่าจะวิ่งไปไหนจะไปหาอะไรจะต้องการอะไรถ้าใจยังไม่ลงใจยังไม่อยู่แม้จะวิ่งสุดกู่สุดขอบฟ้าเขาเขียวก็ไม่จบเพราะว่าใจน่ะมันจบอยู่ตรงนี้พอใจเข้าถึงเหตุแห่งความจริงเมื่อจิตนิ่งสงบลงเราจึงเห็นความเป็นสัจธรรมที่มีอยู่โดยทั่วๆไปว่าจะอย่างไรก็ตามเถอะสิ่งเหล่านี้เกิดได้ทุกเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกับความแก่ความเจ็บความตายสิ่งที่ร่างต้องจากเกิดขึ้นกับทุกคนได้ทุกเมื่อแม้ว่าเราจะอยากไม่อยากสิ่งนั้นเกิดได้เมื่อเราเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเช่นนี้ เราก็จะเป็นบุคคลที่ใจกว้างพอกับการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับชีวิตของเราตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างการวางอารมณ์หรือวางใจได้ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่คงเส้นคงวาได้บางครั้งบางขณะก็ไม่ค่อยง่ายนักแต่อาศัยความตั้งใจดีพยายามอยู่เพียรพยายามต่อเนื่องก็จะสงบระงับลงได้บางทีก็อาศัยเอาเสียงเป็นอารมณ์บางทีก็อาศัยเอาคำบริกรรมเป็นอารมณ์บางทีก็อาศัยเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากำหนดเพ่งพินิจพิจารณาคิดค้นจนถึงตนถึงปลายถึงที่สุดเป็นอารมณ์ของใจสิ่งที่กล่าวว่าวางได้ปลงได้จึงจะเกิดขึ้นความละเอียดความสุขุมจึงมีอยู่ที่ใจอย่างนี้ไม่ว่าเราจะฝึกกิจการใดทำกิจการใดหากใจนั้นมีกำลังที่ฝึกปฏิบัติได้ดีสิ่งที่หลอมการกระทำคำพูดก็มีลักษณะตามมาเพราะใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานเมื่อสำเร็จที่ใจใจจึงเป็นที่ตั้งของการปลูกฝังนิสัยอุปนิสัยให้นอนเนื่องในกมลสันดานคือมีข้อวัดปฏิบัติที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเชื่อในหลักคำสั่งสอนดังที่กล่าวมาทั้งหมดว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งความจริงไม่ได้ตรัสนอกเหตุแห่งความจริงสิ่งที่มีอยู่การประกาศศาสนาเป็นการประกาศจากสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องของความไม่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับตัวเราจะเป็นสิ่งลักษณะที่พิจารณาได้ตึกตองทบทวนได้ทำให้เป็นบุคคลที่วางอารมณ์เจ้าของได้ง่ายเมื่อใจกว้างแล้วก็เป็นบุคคลที่พิจารณาได้ได้เห็นเหตุเห็นผลเมื่อใจทนอยู่ทนได้ก็จะพิจารณาเห็นความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราในส่วนธรรมะปฏิบัติเป็นอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าใจที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติอุปมาเหมือนกับแผ่นหินแผ่นดินใครจะอุจจาระใส่ใครจะปัสสาวะใส่ใครจะทำอะไรใส่แผ่นหินแผ่นดินไม่ได้หวั่นไหวใจที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนามีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกการแสดงออกใดๆจึงมีลักษณะสอดคล้องต่อความเป็นธรรมที่มีอยู่กล่าวว่าปรับตัวเองได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแก้ไขตัวเองได้กับสิ่งที่เป็นอยู่มีลักษณะกลมกลืนกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปการอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ด้วยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการอยู่อย่างไม่ทำลายน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นการอยู่อย่างรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันกล่าวว่ารักษาความเป็นธรรมให้กับใจของตนได้ข้อวัดปฏิบัติก็จะมีลักษณะต่อเนื่องกับบุคคลอื่นการอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจสิ่งที่แสดงออกจึงมีน้ำใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปอาศัยหลักธรรมะปฏิบัติที่แสดงออกได้ด้วยน้ำใสใจจริงที่บริสุทธิ์จึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้บริสุทธิ์ข้อวัดปฏิบัติจึงหยุดสงบระงับลงได้อาศัยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมทำจนได้เหตุได้ผลทำจนมีที่ตั้งของความเป็นศีลเป็นธรรมเรานั้นก็จะได้ชื่อว่าปลูกฝังคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในหัวใจทานส่วนหนึ่งศีลส่วนหนึ่งภาวนาส่วนหนึ่งศีลส่วนหนึ่งสมาธิส่วนหนึ่งปัญญาส่วนหนึ่งเราพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นตามกำลังของข้อวัดปฏิบัติที่พึงทำได้อาศัยน้ำใสใจจริงที่บริสุทธิ์อยู่วันเวลาที่ต่อเนื่องกันหวังได้คือการให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างหวังได้คือความเห็นอกเห็นใจกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติก็จะเป็นบุคคลที่แสดงออกซึ่งความมีน้ำใจบุญกุศลใดๆที่เราแสดงออกร่วมกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นไปเพื่อการจันลงพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะเพื่อความงอกงามของหมู่ของคณะก็ขออำนาจบุญกุศลนั้นจงเกิดมีขึ้นในภาคปฏิบัติมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงทนต่อความจริงที่เป็นอยู่โดยทั่วไปนิสัยอุปนิสัยและกมลสันดานนอนเนื่องในภาคปฏิบัติที่มีอยู่จงเกิดขึ้นได้ในภาคปฏิบัติที่เราท่านหลายเสียสละเวลามาโดยทั่วๆกันสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาที่มีอยู่หากมีเวลามีโอกาสก็ถือปฏิบัติอยู่ได้ทั้งวันถือข้อวัดปฏิบัติคงเส้นคงวาเช้าเที่ยงเย็นเป็นส่วนที่แสดงออกต่อเนื่องกันแม้ว่าครูอาจารย์จะอยู่ไม่อยู่แต่ว่าได้ความรู้ความเข้าใจก็มีลักษณะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายอาศัยความไม่ยุ่งยากอาศัยความไม่วุ่นวายจึงทำเหตุแห่งศีลแห่งธรรมให้เกิดขึ้นในส่วนธรรมะปฏิบัติ คารวะตรงต่อความเป็นจริงตรงต่อความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปอาศัยความมีน้ำใจที่บริสุทธิ์สำหรับวันนี้ก็สมควรกี่เวลาปากเช้าหากมีเวลาก็อยู่ต่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ตามอัธยาศัยนั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างทำข้อวัดปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองอาศัยความตั้งใจที่พยายามฝึกให้สติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะได้เห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมทุกขณะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: ก่อนที่จะอบรมเรื่องสมาธิภาวนานั้นก็คือวัดปฐุมนมารามนี่ส่วนมากเคยจะเดินผ่านไม่ค่อยได้แวะคือที่แวะมาก็คือหลายปีมากราบท่านเจ้าคุณราชพัฒนากรที่เกี่ยวข้องสำนักปฏิบัติธรรมกลางกรุงเทพมาชมบารมีของท่านก็ดูว่าท่านมีความสามารถบารมีมากตามที่เราปรากฏมาก็ไม่นึกเลยว่าในศาลาปฏิบัติธรรมท่านเรียกพระราชทานใช่ไหมฮะของในหลวงก็ไม่นึกว่าจะได้มีวาสนามานั่งแล้วก็ไม่เห็นญาติโยมปฏิบัติธรรมกันเยอะๆก็ถือวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านเจ้าคุณราชท่านก็ให้โอกาสมาพบปะญาติโยมก็เห็นหนังสือท่านไปก็ดีใจท่านเองท่านก็อยากจะไปหาอาตมาเหมือนกันแต่ก็คงจะไปยากอาตมาเองก็เป็นพระอยู่ในดงในป่าถึงจะไปถึงดงแล้วก็ยังหาไม่เจอเพราะสถานที่บ้านมันใหญ่มัน 12,000 ไร่จะไม่รู้ไปหาตรงไหนยากที่จะหาเจอก็ได้พบกับท่านในที่งานใหญ่สำคัญสำคัญหลายที่หลายทางตลอดถึงที่มีความประทับใจกับท่านก็คือตอนสอบอุปัชฌาย์ด้วยกันช่วงนั้นวัดปฐุมก็มีเจ้าคุณอริยะองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคุณราชพนาธรนี่องค์หนึ่งอาตมาก็ได้เข้าไปในช่วงนั้นรุ่นเขาเรียกว่าอุปัชฌาย์รุ่น50ครองราชให้เข้ามาก็เจอกันก็วันนี้ก็มาก็เห็นโยมพูดบอกว่าเมื่อเช้านี่อาจารย์ไปแอบเปิดเทปอาตมาอาตมาก็โอ้ไม่รู้จะเปิดยังไงเพราะเราเองเราไม่ใช่เป็นนักเทศคือถึงจะคือจริงๆก็จริงๆก็คือไม่ใช่เลยร้านทั้งร้านก็คือไม่ใช่ถ้าเป็นนักรักษาป่าใช่ถูกต้องเพราะรักษาป่าเป็นหมื่นไร่อันนี้แน่นอน 100% ถนัดแต่เรื่องตรงนี้ที่มานั่งตรงนี้วันนี้ญาติโยมก็คงต้องทำใจเดี๋ยวอาจจะมีความผิดหวังในจิตใจว่าพระที่จะมาพูดวันนี้อาจจะผิดความรู้สึกก็ได้อาจจะผิดหวังเพราะอาตมาไปพูดแต่ละแห่งนี้ส่วนมากก็ผู้นิมนต์ไปเทศน์เนี่ยรู้สึกจะจิตใจก็รู้สึกตุบตับตุบตับเพราะต้องให้ขึ้นเวทีแล้วรู้สึกไม่ต่อย
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่บุกตลาดสดลุยจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสันทรายและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบร้านค้าในตลาดสดบริเวณตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้2รายเป็นผู้รับอนุญาตให้ทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำภายใน15วันนับจากที่วันเข้าทำงาน1รายและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและจับกลุ่มนายจ้างสัญชาติไทยจำนวน2รายข้อหาเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทำภายใน15วันนับแต่วันที่จ้าง1รายจึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบซึ่งผู้ถูกจับบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานกรรมกรบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานรับใช้ในบ้านและบางรายไม่มีใบอนุญาตทำงานจึงถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนอาบน้ำร้อนมาก่อน
9: สแตนเชียร์คณะ
10: รีวิวรีวิวครับอยู
11: ่ไปเถอะลูกพี่เผลอแล้ว
12: ไปด้วยไปด้วยไปด้วย
11: เร็วเร็วดิเดี๋ยวพี่เต้กับพี่แกนจอมโหดเข้ามาเจอเขาหรอกนี่เราแอบหนีไปเล่นเกมดีกว่า
13: ความคิดนั้นสุดยอดมากเลย
14: จะไปไหนกันล่ะครับ
15: เราอ๋อคือจอมปวดท้องครับจะขอไปห้องพยาบาลเดี๋ยวกลับมาแน่นอนครับพี่เต้
11: โอ้ยปวดท้อง
14: งั้นก็รีบไปรีบมานะ
8: ร้านเกมข้างมหาวิทยาลัย
11: เร็วเลย

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สวนสัตว์เชียงใหม่ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทยผ่านโครงการพาน้องเที่ยวสวนสวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านโครงการพาน้องเที่ยวสวนสู่วิสิตอย่าง Explorerขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาทัศนศึกษาและเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์จากประสบการณ์จริงภายในสวนสัตว์โดยนักเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องเที่ยวสวนเปิดรับการสนับสนุนในอัตรา 1,000 บาทต่อนักเรียน1คนครอบคลุมบริการสำคัญได้แก่ค่าพาหนะรับส่งพร้อมประกันภัยการเดินทางค่าเข้าชมสวนสัตว์และกิจกรรมการเรียนรู้รถบริการนำเที่ยวพร้อมวิทยากรอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงของที่ระลึกจากโครงการเพื่อให้น้องๆได้รับประสบการณ์เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบสนุกและปลอดภัยซึ่งการสนับสนุนโครงการยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินกิจกรรมด้าน CSRและร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยผู้สนับสนุนสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-donation ของโรงเรียนและสามารถนำเงินสนับสนุนไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสูงสุด2เท่าทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมส่งต่อโอกาสทางการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เปลี่ยนห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่ห้องเรียนธรรมชาติเรียนรู้จักของจริงสัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ตั้งแต่วัยเยาว์เพราะทุก 1,000 บาทของการสนับสนุนคือ1โอกาสการเรียนรู้ของเด็ก1คนร่วมกันสร้างประสบการณ์ดีๆภายใต้โครงการพาน้องเที่ยวสวนสู่วิสิตอย่าง Explorersสอบถามรายละเอียดและร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่053221179และ053210374พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพนมโรงเรียนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ในฐานะผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายนมโรงเรียนได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอย่างเคร่งครัดเพื่อจัดส่งนมให้นักเรียนดื่มได้อย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหารวมทั้งเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมสุ่มตรวจคุณภาพนมที่ให้เด็กนักเรียนดื่มเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพนมโรงเรียนสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการโครงการนมโรงเรียนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ส่วนการขนส่งและการเก็บรักษานมต้องมีรถห้องเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสต้องจัดหาตู้เย็นหรือถังแช่สำหรับการขนส่งนมพาสเจอร์ไรซ์มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโคได้ตลอดเวลามีการระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นมว่าเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์หรือนม UST ชนิดกล่องหรือชนิดซองพร้อมให้ระบุจำนวนและราคาไว้อย่างชัดเจนต้องมีสถานที่จัดเก็บที่สะอาดสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆได้ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพถูกหลักอนามัยอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนพร้อมกันนี้ได้กำชับสหกรณ์ ฟาร์มเกษตรกรที่ส่งนมดิบทุกแห่งไปจนถึงโรงงานผลิตทั้ง5แห่งทั่วประเทศของอสค.เพิ่มความเข้มงวดในขบวนการผลิตรวมทั้งเร่งรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตด้าน GMP สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เผยคอนเทนต์เถื่อนระบาดข้ามแพลตฟอร์มพ่วงภัยเงินหายข้อมูลรั่วนางออนมนทรัพย์ทวีทัพอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือข้อความเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นจากนั้นอาจให้ผู้ชมเข้ากลุ่มลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งบางกรณีจะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศหรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการดำเนินการระงับเนื้อหาทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นทั้งนี้เบื้องต้นกรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็วพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่รับอนุญาตอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจช่องทางดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์การเลือกชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์อย่างแท้จริงเพื่อสนับสนุนและระงับการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาหมายเลขโทรศัพท์02-547-4702สายด่วน1368จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทางม้าลาย
1: ดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นพยายามจะข้ามถนนน่ากลัวรถชนจังเลย
2: ข้ามถนนแบบนี้ไม่ปลอดภัยเลยถ้าเขาเดินไปอีกหน่อยแล้วข้ามตรงทางม้าลาย
1: ไหนคะม้าลายใจดีไม่เห็นเลยสักตัว
2: ไม่ใช่ม้าลายจ้ะเขาเรียกว่าทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนโน่นไงเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลาย
3: งั้นเพื่อความปลอดภัยเราไปข้ามทางม้าลายเส้นนั้นกันเถอะครับ
2: เขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกดีใจเขาเรียกว่าแห่งจ้ะคำว่าแห่งเป็นลักษณะนามบอกสถานที่จ้ะเมื่อเราต้องการบอกว่าทางม้าลายมีอยู่กี่ที่เราต้องพูดว่ามีทางม้าลายกี่แห่งนอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่ง
4: อย่าลืมนะคะ
5: เราคนไทยต้องใช้ภาษา

Yeah.

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา